0: Thai Radio Good Life Good Music
1: ทุกครั้งที่ขับรถไม่เหงาหรอกค่ะเพราะเรามีเพื่อนเพื่อนคนนี้คอยเปิดเพลงเพราะๆให้ฟังมีเรื่องคูลๆมาเล่าให้ฟังบ่อยๆบางทีก็มีมุกที่คอยทำให้เราแอบอมยิ้มเพื่อนคนนี้ชื่อ Sunshine Radio ค่ะ
2: มี Sunshine Radio เป็นเพื่อนชัดๆไปตลอดทางแค่เปิดแอปแล้วคอนเน็กต์เข้ากับวิทยุติดรถยนต์แค่นี้การเดินทางครั้งต่อไปของคุณไม่ว่าจะขึ้นเหนือล่องใต้ฝนตกหรือรถติดรับรองไม่มีเหงาแน่นอน
3: Life, good music.
4: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

0: เป็น2เพลงฮะอกหักหน่อยก็แล้วกันนะมาต้อนรับเช้านี้นะฮะจะแบบว่าเฮิร์ทๆหน่อยขยี้ขยี้หน่อยประมาณนี้ตั้ง2เพลงเลยนะครับแพ้ก็แค่พอนะฟิชเจอริ่งกับปันด้วยงานจากมีนนะครับส่วนก่อนหน้านั้นรถไฟงานจากเททูคัลเลอร์ด้วยฮะ 7:00 นกับ 4:11 นนะครับอรุณสวัสดิ์คุณฟังด้วยต้อนรับเข้าสู่สัญชาเรดิโอกู๊ดไลฟ์กู๊ดมิวสิกนะครับมาละ 7:30 นบังกฤษเปิดใหม่ประจำการยันแม่นะครับดูแลทุกคนในวันที่คุณแบงค์ครับวันนี้ยมแล้วค่ะบอกว่าบางคนบอกยมตั้งแต่วันพุธแล้วค่ะบางคนว่าวันจันทร์ก็เริ่มยมเลยค่ะโอ้ยทุกคนยมนะวันศุกร์นะไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวเราจะบูสต์ด้วยเพลงเพราะแล้วก็ทุกการรีเควสต์ของทุกคนให้วันศุกร์เนี่ยเป็นวันที่มีความสุขอีก1วันส่งท้ายสุดสัปดาห์กันละกันเนาะนะฮะใครมาแล้วรายงานตัวกันหน่อยนะครับ LINE @sunshineradio ครึ่งชั่วโมงแรกเนี่ยเราเจอกันทางออนไลน์ก่อนนะครับเว็บไซต์เว็บแคม sunshinefm.com แล้วก็แอปพลิเคชัน Sunshine Radio นะฮะอารุณสวัสดิ์พี่เชอรี่นะครับมาตั้งแต่ตีสี่คุณผู้ฟังโหดมากนะฮะต้นน้ำเนี่ยนะที่บอกว่ามาร้องแต่ตีหนึ่งเนี่ยไม่เคยมีข้อความมาเลยนะพี่เชอรี่ไม่ได้บอกว่ามาร้องแต่กี่โมงนะฮะตื่นกี่โมงก็ทักมาตอนนั้นเลยตีสี่จ้ะนะฮะน้องรุ้งไปบุญ7โมงเช้านะครับแล้วก็มีพี่ตุ๊กเด่นชัยนะฮะ7:11 นาทีแม่น้องชาบู7:13 นะครับคุณหมิวสสิธร7:24 พี่จั๊กนะฮะ7:28 นะครับมีคุณกุ้งแห้งนะครับ7:36 นาทีบอกว่าโยมตั้งแต่เมื่อวานแล้วแล้วก็คุณเบียร์นะฮะ7:34 เช่นเดียวกันนี่คือคนตื่นเช้าในวันศุกร์แห่งชาติจ้า Enjoy วันศุกร์นะไปดูพยากรณ์อากาศการครุฟังสำหรับวันนี้9ตุลาคม2569ครับวันศุกร์แห่งชาติของเราพัทยาฝนฟ้าคะนองและฝนเหลือแค่ 20% ของพื้นที่เท่านั้นจ้าอู้ดีจังเลยวันศุกร์เนาะอย่าเที่ยวมาฝนมาฝนอะไรเลยเพราะว่าเดี๋ยวตอนเย็นจะไปนั่นไปนี่เนาะป่ะวันนี้ฝน 20% ครับอุณหภูมิสูงสุด34องศาเซลเซียสต่ำสุด26องศาทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรครับความเร็วลม13กิโลเมตรต่อชั่วโมงทุกอย่างค่อนข้างโอเคคุณฟังเย็นวันนี้มืดเร็วขึ้น1นาทีฮะพระอาทิตย์ตกในเวลา6โมงเย็น5นาทีพรุ่งนี้เช้าฟ้าสว่างพระอาทิตย์ขึ้นตอน6โมงเช้า9นาทีนะครับนี่คือพยากรณ์อากาศในพื้นที่พัทยาของเราประจำวันนี้เดี๋ยวเบรกหน้ากลับมาดู PM 2.5 แล้วก็พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงกันจ้า
1: Good Life Good Music

0: Sunshine Radio. Good life, good music.
1: 5 4 3 2 1 1 1 1 1 1
2: อยากให้เพลงที่คุณเชียร์อยู่ที่1นานๆแบบนี้ฟัง Sunshine Radio แล้วส่งคะแนนทุกช่วง DJ
0: Sunshine Top 20
2: 20อันดับเพลงฮิตที่สุดของคุณผู้ฟังที่ถูกขอกันเข้ามามากที่สุดประจำสัปดาห์และติดตามการรายงานชาร์ตทุกวันอาทิตย์บ่าย 2 ถึง 5 โมงเย็นสนับสนุนการจัดอันดับโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวันโรงแรมแปซิฟิกพาร์คข้างโรบินสันศรีราชาโรงแรมระดับ4ดาวมาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับ5ดาวจากโครงการสตาร์โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการันตีด้วยรางวัลโกลด์เซอร์เคิลอวอร์ด6ปีซ้อนจาก Agoda และ Traveloka และห้องอาหารเดอะพาร์คชั้น1โรงแรมแปซิฟิกพาร์คให้เดอะพาร์คดูแลมื้อสำคัญของคุณ
0: Sunshine Radio Good Life Good Music

ร่มสีเทานะครับไม่ได้เปิดนานแล้วนะแต่ก็ชอบและได้ฟังทีไรก็เพราะทุกทีเลยเนาะนะครับยิบมาฝากกันในเช้านี้นะครับส่วนเบรกที่แล้วมี10โมงเช้ากันจากส้มมารีแล้วก็ Lay Vegetating Featuring กับ The Baby ด้วยนะครับงานจากดูอาลิป้านะฮะมาดูพยากรณ์อากาศรายชั่วโมงดัชนีคุณภาพอากาศ PM 2.5 เช้านี้กันนะครับ79 USAQI ก็เป็นสีเหลืองกลางๆนะครับค่อนข้างเข้มละนะฮะแล้วก็วันนี้ตลอดทั้งวันนะครับมีเมฆแล้วก็มีแดดเมฆสลับกับแดดสลับกับเมฆตลอดทั้งวันซักผ้านะคุณฟังล้างรถนะฮะออกไปคาเฟ่เลิศนะฮะแต่ว่า2ทุ่มวันนี้ฝนอยู่ที่ประมาณ 70% โดยเฉลี่ยนะครับนะก็จะตกตอนที่เราถึงบ้านเรียบร้อยแล้ว2ทุ่มหรือว่าเกิดใครจะไปนู่นนี่นั่นโน้นสุขแห่งชาติก็อาจจะต้องระวังในเรื่องของการใช้รถถนนการเดินทางหน่อยนะครับเตรียมวางแผนกันนะ2ทุ่มน่าจะมีฝนอยู่ที่ประมาณ 70% นะครับส่งท้ายกันเดี๋ยวกลับมาหลังเคารพธงชาติสัญชัยทอกกระเป๋าเหมือนเดิมนะครับ

0: Music.
1: เวลา 8:00 น.

0: by Radio Good Life Good Music
1: ทุกครั้งที่ขับรถไม่เหงาหรอกค่ะเพราะเรามีเพื่อนเพื่อนคนนี้คอยเปิดเพลงเพราะๆให้ฟังมีเรื่องคูลๆมาเล่าให้ฟังบ่อยๆบางทีก็มีมุกที่คอยทำให้เราแอบอมยิ้มเพื่อนคนนี้ชื่อ Sunshine Radio ค่ะ
2: มี Sunshine Radio เป็นเพื่อนชัดๆไปตลอดทางแค่เปิดแอปแล้วคอนเน็กต์เข้ากับวิทยุติดรถยนต์แค่นี้การเดินทางครั้งต่อไปของคุณไม่ว่าจะขึ้นเหนือล่องใต้ฝนตกหรือรถติดรับรองไม่มีเหงาแน่นอนLife, good
3: music. สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

0: Sunshine Radio. Good life, good music.
1: Sunshine, talk about...

นอกจากจะมีเพลงของแต่ละด้อมใดๆนะครับนะฮะเพลงของนอกด้อมใดๆก็ต้องอยู่ในนอกจากจะมีเพลงของแต่ละด้อมใดๆนะครับนะฮะเพลงของนอกด้อมใดๆก็ต้องอยู่ในลิสต์ก็มีแล้วแต่วันนะคุณผู้ฟังนะอรุณสวัสดิ์กันด้วยครับต้อนรับเข้าสู่สัญชัยเรดิโอ Good Life Good Music นะครับแล้วก็สัญชัย Talk About ครับเช้านี้แบงค์กฤษนะดูแลคุณประจำการยานแม่แบบนี้ยาวๆถึง 11:00 นใครมาแล้วก็รายงานตัวกันหน่อยนะครับ LINE @sunshine radio นะฮะพี่เชอรี่น้องรุ้งใบบุญแม่น้องชาบูคุณเบียร์พี่กุ้งแห้งนะครับคุณพี่จั๊กนะครับมีคุณทีฟ้าคุณเป็ดสุดเทพพี่หมูคุณไลลานะครับพี่ตุ๊กเด่นชัยพี่หนูปลานะครับคุณบีมคุณหมิวสสิธรครูแบมนู่หนูนุนิวคุณเบนจี้คุณเจนะครับน้องเพชรนะฮะแล้วก็มีพี่โก้ไทยฟู้ดด้วยจ้าอันนี้คือคนที่ตื่นเช้าแม้จะเป็นวันศุกร์แห่งชาติแล้วก็ตามเราก็ยังคงต้องอะไรงัดตัวเองนะครับลุกขึ้นมาต่อสู้กับโลกใบนี้กันต่อนะคุณผู้ฟังนะวันนี้ส่งกำลังใจให้กันก็แล้วกันนะครับ8โมงเช้า19นาทีไปที่สัญชัยทอล์คเบาเรื่องเล่าของเราดีกว่าอ่ะเดี๋ยวก่อนนะเช้านี้TikTok ก็ขึ้นแล้วนะทุกคน TikTok ก็มาแล้วนะเพราะนั้นเนี่ยนะครับมาทักกันทาง TikTok ได้หรือจะเป็นทาง LINE Official ก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเรื่องเล่าสัญชัยทอล์คเบาเช้านี้ฮะหลังจากที่นะครับท็อปิกเกี่ยวกับเรื่องของอาหารการกินเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็สร้างความวุ่นวายไปแล้วเรียบร้อยนะครับสัปดาห์นี้เนี่ยก็มีคนรอคอยพี่แบงค์แล้วท็อปิกเกี่ยวกับเรื่องราวของอาหารละค่ะพอมีท็อปิกอาหารทุกคนก็หวาวุ่นพอไม่มีก็รู้สึกว่าคำนึงหานะครับใช่คำว่าคนคำนึงก็นึกถึงอะไรอย่างงี้นะฮะมีฮะวันนี้เป็นท็อปิกเกี่ยวกับเรื่องของอาหารการกินอีกแล้วนะครับไปเจอเรื่องนี้มาคุณฟังนะฮะเมื่อพูดถึงอาหารรสเผ็ดอาหารรสเผ็ดหลายคนอาจจะนึกถึงอาหารไทยเป็นอันดับแรกเนาะไม่ว่าจะเป็นส้มตำต้มยำคั่วกลิ้งหรือว่าแกงไตปลาครับเพราะอาหารไทยเนี่ยมีเอกลักษณ์เรื่องการใช้พริกแล้วก็เครื่องเทศที่ให้รสชาติที่จัดจ้านนั่นเองครับแต่ว่าความจริงแล้วเนี่ยคุณฟังก็ยังมีอีกหลายประเทศทั่วโลกนะครับที่มีอาหารรสเผ็ดเป็นเอกลักษณ์แล้วก็บางเมนูเนี่ยก็ขึ้นชื่อเรื่องความเผ็ดร้อนจนกลายเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติเลยทีเดียวนะครับเว็บไซต์ Times of India นะฮะมีการเผยแพร่บทความเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ต้นปีที่ผ่านมานะครับรวบรวม10เมนูอาหารรสเผ็ดชื่อดังจากประเทศต่างๆทั่วโลกนะครับซึ่งมีทั้งอาหารจากเอเชียยุโรปแอฟริกาแล้วก็อเมริกาใต้มาดูกันนะฮะสำหรับวันนี้นะครับเขาก็มีการจัดลำดับมาเรียบร้อยนะฮะลำดับ1ถึง10นะฮะอาหารเมนูรสเผ็ดนะฮะ10อันดับเมนูอาหารรสเผ็ดชื่อดังจากทั่วโลก มากันที่ท็อป10ก่อนอันดับที่10นะครับเป็นอาหารจากประเทศเปรูนะครับที่ชื่อเมนูว่านะฮะเดี๋ยวนะชื่ออะไรอาหารที่ใช้พริกอาฮีอามาริโอนะครับจากเปรูนะครับเป็นอาหารที่ใช้พริกสีเหลืองของเปรูนะครับให้รสเผ็ดพร้อมกับกลิ่นหอมคล้ายๆผลไม้นิยมนำมาทำ

ซอสแล้วก็อาหารพื้นเมืองนะครับอันดับที่9สปาเกตตี้อัลลัสซิสซิน่าจากอิตาลีนะครับนะก็เป็นสปาเกตตี้แบบผัดกับซอสมะเขือเทศแล้วก็พริกจนเส้นบางส่วนเนี่ยเกรียมกรอบเป็นเมนูเผ็ดนะครับที่มีเอกลักษณ์จากอิตาลีตอนใต้นะครับผมนะฮะนี่คืออันดับที่9ส่วนอันดับที่8ก็คือหม่าล่าเซียงกัวนะครับจากประเทศจีนครับเป็นอาหารผัดแห้งที่มีการนำเนื้อสัตว์เนี่ยแล้วก็ผักเนี่ยมาคลุกเคล้ากับพริกน้ำมันพริกนะฮะแล้วก็พริกหอมเสฉวนให้รสเผ็ดร้อนแล้วก็ชาลิ้นขึ้นชื่อว่าหม่าล่าเนาะคุณผู้ฟังเนาะชาลิ้นแน่นอนนะครับอันดับที่7นะฮะแกงวินดาลูจากอินเดียฮะเป็นแกงรสเผ็ดเปรี้ยวจากรัฐกัวนะมีการใช้พริกแห้งกระเทียมแล้วก็น้ำส้มสายชูเป็นส่วนประกอบสำคัญนะครับอันดับที่6นะฮะแกงลาสมาสนะครับแกงลามาสนะฮะลามาสนะครับผมจากประเทศอินเดียเหมือนกันนะครับเป็นแกงเนื้อแกะหรือว่าแพะนะครับจากรัฐราชฐานครับมีสีแดงเข้มจากพริกแล้วก็รสเผ็ดแบบจัดจ้านไปเลยนี่คืออันดับ10ถึง6นะฮะมาดูอันดับที่5กันบ้างหลายคนกำลังลุ้นว่าแล้วของไทยมีไหมครับพี่รอสักครู่อันดับที่5ครับเมนูที่ชื่อว่าโดราวัตจากประเทศเอธิโอเปียคุณผู้ฟังเป็นสตูไก่รสเข้มข้นจากประเทศเอธิโอเปียนะฮะใช้เครื่องเทศที่เรียกว่าเบอร์เบเรนะฮะซึ่งมีส่วนผสมของ2พริกนะครับแล้วก็เครื่องเทศหลายชนิดเลยนิยมรับประทานคู่กับอินเจรานะครับขนมปังแผ่นเนื้อนุ่มที่มีรสเปรี้ยวเล็กน้อยนะครับความเผ็ดของเมนูนี้เนี่ยจะค่อยๆเพิ่มขึ้นระหว่างรับประทานค่อยๆเพิ่มขึ้นอะไรอย่างนี้แต่ระดับนะฮะแตกต่างจากอาหารบางชนิดที่กินปุ๊บก็เผ็ดทันทีนะอันนี้ที่เขาจะค่อยๆกินไปเรื่อยๆกินไปเรื่อยๆแล้วจะค่อยๆเผ็ดขึ้นเผ็ดขึ้นอะไรแบบนี้นะครับนี่คืออันดับที่5นะฮะโดราวัตจากเอธิโอเปียนะครับไปต่อกันที่อันดับที่4ของโลกใบนี้ครับอาหารที่ขึ้นชื่อว่าเผ็ดแล้วก็ชื่อดังมากโด่งดังก็คืออะไรน้ำพริกและอาหารไทยที่ใช้น้ำพริกนั่นเองนะครับอาหารไทยมีการใช้น้ำพริกแล้วก็พริกเนี่ยพริกสดเนี่ยเป็นส่วนประกอบอย่างแพร่หลายครับโดยเฉพาะพริกขี้หนูที่มีขนาดเล็กแต่ให้ความเผ็ดค่อนข้างสูงอย่างนี้นะครับความพิเศษของอาหารไทยก็คือว่าไม่ได้มีเพียงรสเผ็ดอย่างเดียวครับแต่ว่าทานเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะมีผสมผสานรสเปรี้ยวรสเค็มแล้วก็รสหวานเข้าไปด้วยทำให้อาหารเนี่ยมีหลากหลายรสชาติในหนึ่งคำจัดเล็กแต่ให้ความเผ็ดค่อนข้างสูงอย่างนี้นะครับความพิเศษของอาหารไทยก็คือว่าไม่ได้มีเพียงรสเผ็ดอย่างเดียวครับแต่ว่าทานเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะมีผสมผสานรสเปรี้ยวรสเค็มแล้วก็รสหวานเข้าไปด้วยทำให้อาหารเนี่ยมีหลากหลายรสชาติในหนึ่งคำจัดเล็กแต่ให้ความเผ็ดค่อนข้างสูงอย่างนี้นะครับความพิเศษของอาหารไทยก็คือว่าไม่ได้มีเพียงรสเผ็ดอย่างเดียวครับแต่ว่าทานเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะมีผสมผสานรสเปรี้ยวรสเค็มแล้วก็รสหวานเข้าไปด้วยทำให้อาหารเนี่ยมีหลากหลายรสชาติในหนึ่งคำจัดจ้านแล้วก็กลายเป็นกระแสท้าทายความสามารถในการพิเศษของอาหารไทยก็คือว่าไม่ได้มีเพียงรสเผ็ดอย่างเดียวครับแต่ว่าทานเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะมีผสมผสานรสเปรี้ยวรสเค็มแล้วก็รสหวานเข้าไปด้วยทำให้อาหารเนี่ยมีหลากหลายรสชาติในหนึ่งคำจัดจ้านแล้วก็กลายเป็นกระแสท้าทายความสามารถในการนะสีแดงจากพริกแห้งแล้วก็น้ำมันพริกด้วยผสมกับพริกหอมเสฉวนครับที่ทำให้เกิดความรู้สึกชาลิ้นนะจึงเกิดเป็นความเผ็ดที่แตกต่างจากอาหารไทยเพราะไม่ได้มีเพียงความเผ็ดร้อนครับแต่ว่ามีอาการอะไรชาลิ้นร่วมด้วยแล้วก็ความรู้สึกแบบนี้เนี่ยก็เรียกว่านะฮะกินไปเรื่อยๆก็จะชาอยู่อย่างนั้นนะตลอดการรับประทานเลยนะครับสำหรับหม้อไฟเสฉวนนะอันดับที่2ของโลกใบนี้คุณผู้ฟังและอันดับ1นั้นนะฮะก็คืออันดับ1นะฮะมาจากสหราชอาณาจักรครับชื่อว่าแกงฟานนะฮะฟานเคอรี่นะครับผมแม้ว่าแกงฟานเคอรี่เนี่ยจะมีต้นกำเนิดมาจากอาหารเอเชียใต้นะครับแต่ว่าเป็นอาหารเอเชียใต้จากร้านอาหารเอเชียใต้ในอังกฤษนะคุณผู้ฟังเป็นร้านอาหารเอเชียใต้แต่ว่าตั้งอยู่ในประเทศอังกฤษไงคุณผู้ฟังก็เลยเป็นแกงเบอร์หนึ่งของโลกนะครับแต่ว่าแกงฟานเนี่ยกลับมีชื่อเสียงในฐานะแกงที่เผ็ดจัดมากชนิดหนึ่งของโลกนะครับนะฮะที่สหราชอาณาจักรนั่นเองนะครับแกงชนิดเนี่ยแกงชนิดนี้เนี่ยนะฮะใช้พริกหลายชนิดครับผสมกับเครื่องเทศเข้มข้นนะครับใช้พริกหลายอย่างด้วยเนาะแล้วก็เน้นความเผ็ดร้อนเป็นพิเศษครับบางร้านเนี่ยถึงกับจัดเป็นเมนูท้าทายสำหรับคนที่มั่นใจว่าตัว

0: ยนะครับอาหารไทยเนี่ยมักจะเน้นความเผ็ดที่ผสมกับรสชาติอื่นอย่างกลมกล่อมอาหารเสฉวนของจีนก็มีทั้งความเผ็ดแล้วก็ความชาลิ้นในขณะที่อาหารอินเดียแล้วก็เอธิโอเปียเนี่ยมักจะมีความเผ็ดที่มาพร้อมกับกลิ่นหอมแล้วก็รสเข้มข้นของเครื่องเทศก็เป็นแบบนั้นนะครับนอกจากนี้เนี่ยระดับความเผ็ดยังขึ้นอยู่กับชนิดแล้วก็ปริมาณของพริกที่ใช้ด้วยรวมถึงวิธีการปรุงอาหารด้วยอาหารชื่อเดียวกันนะก็เลยอาจจะมีความเผ็ดที่ไม่เท่ากันในแต่ละร้านนะคุณผู้ฟังนะใช่ไหมแต่ละร้านก็จะมีความเผ็ดไม่เหมือนกันอะไรอย่างนี้นะแม้อาหารไทยจะมีชื่อเสียงระดับโลกในเรื่องของรสชาติจัดจ้านก็จริงครับแต่ว่ายังไม่สามารถสรุปได้ว่าเป็นอาหารยังไม่มีการสรุปได้นะครับว่าอาหารไทยเนี่ยเผ็ดที่สุดในโลกเพราะไม่มีมาตรฐานเดียวที่ใช้ในการเปรียบเทียบความเผ็ดของอาหารทุกประเทศครับแต่ว่าก็ถูกจัดให้เป็น1ในอาหารรสเผ็ดที่มีชื่อเสียงระดับโลกนะครับทั้งหมดที่เขามีการรวบรวมมาทั้งหมด10อันดับนั่นเองนี่คือ10อันดับนะฮะอาหารรสเผ็ดนะชื่อดังจากทั่วโลกนะฮะของไทยอยู่อันดับที่4น้ำพริกต่างๆใดๆอยู่อันดับที่4ของโลกคุณฟังฮะอ่ะว่าแล้วก็มากันที่ท็อปิกของเราสัญชาติช็อกโกแลตเช้านี้ครับ เมนูเกี่ยวกับเรื่องของกินอีกแล้วละสิมานะฮะถ้าเที่ยงวันนี้ให้คุณแนะนำอาหารเมนูรสเผ็ดมาคนละ1เมนูคุณจะนำเสนอเมนูไหนเพราะอะไรพร้อมทั้งเปิดวาร์ปแล้วก็ชี้พิกัดกันมาด้วยนะย้ำนะครับท็อปิกเราเช้านี้ง่ายมากง่ายสุดๆทุกคนมีอยู่ในหัวอยู่แล้วนะถ้ามื้อเที่ยงวันนี้ให้คุณแนะนำอาหารเมนูรสเผ็ดมาคนละ1เมนูคุณจะนำเสนอเมนูไหนเมนูไหนและเพราะอะไรนะครับเปิดวาร์ปชี้พิกัดมาด้วยว่ามีร้านที่อร่อยไหมอย่างงู้นอย่างนี้ก็บอกกันมา LINE @sunshine radio ครับสัญชาติแล้วก็เช้านี้ฮะ
1: Good life good music

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: เงินจะไม่พอแล้ว
2: มีทองไหม
1: มี
2: งั้นไปทองมาเงินไปสิ
3: จำชื่อนี้ไว้ร้องตามพร้อมกัน3 2 1ไป
4: ทองมาเงินไปรับใครฝากทอง
5: พิเศษเพียงแจ้งว่าฟังจาก Sunshine Radio รับวงเงินเพิ่มบาทละ 6,000 ฟรีดอกเบี้ย1เดือนสัญญา4เดือนด่วนวันนี้ถึง15พฤศจิกายน69รีบไปเลยที่ร้านทองมาเงินไปทุกสาขาใกล้บ้าน
6: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
7: ถ้าตกหลุมรักเมืองพัทยา
8: คอนโดที่ดีไม่จำเป็นต้องติดทะเลแต่เป็นคอนโดที่ใช้ชีวิตง่ายขึ้นทุกวัน
9: สุภาลัยเซนส์พัทยาออกแบบพื้นที่ให้คุณใช้ชีวิตได้คุ้มค่าทุกตารางเมตรห้องกว้างใช้งานได้จริงขนาด 31.5 ถึง 65 ตารางเมตร
8: คอนโดใหม่ใจกลางพัทยาใกล้สุขุมวิทเพียง250เมตรเชื่อมต่อทุกไลฟ์สไตล์ได้อย่างลงตัวปลดล็อกตัวตนในทุกด้านของชีวิต
9: เริ่มเพียง 1.39 ล้านบาท
8: พิเศษ50ท่านแรกฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้าเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดโทร1720
0: Sunshine Radio Good Life Good Music

อบเนื้อเพลงเนาะเพลงนี้เนื้อเพลงสวยนะฮะแล้วก็ฟังเข้าใจง่ายด้วยนะแล้วก็ร้องตามได้ด้วยอ่ะพอได้ได้อยู่ไปต่อไหวไปต่อใหม่นะครับเพื่อนเล่นกับพี่ไฮนะงานจากเบนซ์ข้าวขวัญนะครับส่วนก่อนหน้านั้นนาฬิกาทรายโบกี้ไลออนด้วยนะครับเบรกที่แล้วก็มีThank you นะฮะแจ็คสันหวังนะครับที่เป็น new entry ระดับที่19ในสัปดาห์นี้ของเราด้วยนะฮะ 8:00 นกับ43นาทีทักทายทุกคนนะครับทั้งทาง TikTok แล้วก็ทาง LINE Official ด้วยสวัสดีน้องนุชแล้วก็น้องนุชแหละน้องนุ้ยแล้วก็พี่นุชด้วยนะครับอ่ะไปดูข้อความกันดีกว่าสัญชัยทอล์คอบาวเช้านี้ครับวันนี้เราคุยกันถึงเรื่องของ10สุดยอดเมนูอาหารเผ็ดชื่อดังทั่วโลกนะครับหนึ่งในนั้นมีน้ำพริกจากประเทศไทยด้วยอยู่ในอันดับที่4นะฮะก็เลยมีคำถามท็อปิกมาถามทุกคนว่าถ้ามื้อเที่ยงวันนี้เนี่ยให้คุณแนะนำอาหารเมนูรสเผ็ดมาคนละ1เมนูคุณจะนำเสนอเมนูไหนและเพราะอะไรพร้อมทั้งเปิดวาร์ปชี้พิกัดมาด้วยจ้ะมีร้านโปรดหรือเปล่าหรือถ้าให้คุณแม่ทำอะไรก็แล้วแต่ก็เล่ามาได้นะครับไม่ได้บังคับว่าจะต้องมีร้านอะไรอย่างงี้นะไปดูคำตอบกันจ้ะนะฮะว่าแต่ละคนจะมีคำตอบว่าอย่างไรกันบ้างนะครับนะอ่ะคุณเบียร์นะคุณเบียร์บอกว่าชื่อร้านจำไม่ได้ฮะฟิลร้านข้าวโรงอาหารเป็นขนมจีนน้ำยาเมนูรสเผ็ดขนมจีนน้ำยามีขนมจีนน้ำยาคุณฟังเป็นน้ำยากะทิแล้วก็น้ำยาใต้คุณชอบอะไรนะฮะเอาคุณเบียร์บอกว่าในที่ตึกสันพหลโยธินเป็นน้ำยาใต้แต่ว่าเครื่องเคียงเป็นผักสลัดรสมีอามะเขือเทศผักต่างๆในราคา60บาทขนมจีนน้ำยาใต้น้ำยาใต้นะมันก็จะแบบมีกลิ่นอันเป็นความเฉพาะความเผ็ดความไลเฉพาะต่างหากของเขาแล้วก็ผักสดนะคุณฟังนะอุ้ยน้ำลายมาแล้วแต่เมนูแรกน้ำลายมาตั้งแต่เมนูแรกเลยเหรอผักสลัดอันนี้60บาทราคาดีเป็นแคนทีนที่ตึกซันใช่ไหมล่ะเป็นเหมือนกับว่าเป็นร้านอาหารแถวตึกซันมนุษย์ออฟฟิศแถวนั้นก็ทานเยอะถูกไหมฮะเข้าใจได้นะครับขนมจีนน้ำยานะครับผมนะเอาไปต่อกันบ้างที่คุณหมิวสสิธรนั้นเป็นตำเหล่าทะเลค่ะเครื่องทะเลนั้นตำเหล่าคุณฟังน้ำลายมาเดี๋ยวแป๊บนึงตำเหล่าทะเลเครื่องทะเลแน่นๆปลาร้ากลมกล่อมรสชาติเผ็ดแซ่บของทะเลสดๆไปร้านนี้ต้องสั่งเป็นประจำเลยชื่อร้านบิ๊กไบต์อยู่ปลวกแดงระยองค่ะร้านบิ๊กไบต์แต่ว่าขายส้มตำเอาเลิศเนอะอยู่ปลวกแดงระยองนะคุณฟังอ๋อตำเหล่าหรอก็จะเป็นอ๋ออย่างนี้ไงนี่มีกุ้งสดมีอะไรนะคุณผู้ฟังนะโอ้มะพงข้าวโพดนะมีรูปประกอบด้วยอ่ะโหดร้ายนะมีรูปประกอบอ่ะใครตอบท็อปิกมีรูปประกอบก็โหดร้ายวะเนี่ยนะฮะเลิศนะฮะคุณเจสวัสดีคุณเจด้วยคุณเจบอกว่าขอแนะนำเมนูแกงเหลืองไหลบัวกุ้งสดค่ะจากร้านครัวอับสอนอีเน่นะฮะเพราะว่าเป็นร้านอาหารไทยรสเผ็ดเปรี้ยวเข้มข้นหอมเครื่องแกงใต้มีกุ้งสดแล้วก็ไหลบัวที่ให้สัมผัสกรุบกรอบกินกับข้าวสวยร้อนๆ อร่อยลงตัวเหมาะสำหรับมื้อเที่ยงที่อยากกินอะไรแซ่บๆค่ะครัวอับสอนอยู่ถนนสามเสนกรุงเทพจ้ะสามเสนก็มาคุณผู้ฟังไปกันที่ใครครูแบมก็ได้ไปที่ครูแบมต่อครูแบมบอกว่าแน่นอนว่าถ้าเป็นหนูนั้นก็ต้องแนะนำอะไรคะส้มตำอยู่แล้วทานทุกวันเลยค่ะส้มตำนั้นเรากินส้มตำไม่เบื่อนะคุณผู้ฟังมีใครเป็นเหมือนแบงค์บ้างแบงค์สามารถกินส้มตำได้ทุกวันไม่เบื่อส้มตำกับก๋วยเตี๋ยวกินสามารถกินทุกวันได้แบบไม่เบื่อนะฮะทานทุกวันค่ะส้มตำไม่เผ็ดก็คือไม่อร่อยเนาะนะฮะมีให้เลือกหลากหลายไม่ชอบตำปลาก็สั่งตำไทยได้ไม่ชอบมะละกอก็สั่งเป็นตำแตงตำถั่วตำขนมจีนตำเส้นเล็กอยากทานผักก็ตำป่าเนาะพูดแล้วก็น้ำลายไหลเลยค่ะส้มตำที่อร่อยที่สุดก็ต้องเป็นส้มตำที่แม่หนูทำแล้วล่ะค่ะส่วนร้านที่อุดรใครมาทักได้เลยค่ะเดี๋ยวพาไปอร่อยแทบทุกร้านอุดรนะยังไม่เคยกินส้มตำที่อุดรสักทีนะฮะว่าแล้วก็ขอบคุณด้วยครูแบมนี่คือเขาเล่าเฉยๆนะแต่ว่าเราก็ฟังไปด้วยแล้วก็อ่านไปแล้วก็คิดภาพไปด้วยนะครับผมส้มตำนะครับทางด้านของคุณทีฟานั้นก็คืออะไรส้มตำรถเข็นข้างทางค่ะนี่จะบอกเลยเดี๋ยวเราให้ฟังนะเป็นคนไม่ค่อยกินเผ็ดแต่ถ้าเป็นส้มตำก็พอยอมได้เพราะชอบความเปรี้ยวๆเค็มๆเผ็ดนิดๆกินแล้วแซ่บหนัวยิ่งเป็นส้มตำจากร้านรถเข็นข้างทางยิ่งรู้สึกว่าอร่อยมีเสน่ห์เป็นพิเศษค่ะบางร้านเนี่ยรสชาติถูกปากจนต้องกลับไปซื้อซ้ำเลยส่วนพิกัดขอเป็นรถเข็นข้างทางแถวบ้านที่รสชาติถูกปากแล้วกันค่ะเพราะบางทีของอร่อยก็ไม่จำเป็นต้องมีร้านดังๆเนาะเข้าใจได้นี่แบงค์จะเล่าให้ฟัง
มาหาดจอมเทียนนะมาหาจอมเทียนแล้วก็รถร้านส้มตำที่เป็นรถพ่วงข้างที่เป็นมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างอ่ะร้านไหนก็ได้คุณโบกเรียกเลยร้านไหนที่เขาจอดคุณซื้อเลยเพราะแบงค์มองว่าอร่อยทุกร้านแบงค์เคยแบบคือด้วยความที่เป็นคนจอมเทียนนะคุณฟังเป็นคนจอมเทียนเนทีฟเออนะครับเวลาวันหยุดหรืออะไรเงี้ยอยากกินส้มตำก็แค่เดินออกมาแถวหน้าคอนโดแล้วก็ร้านบางทีคือแบบไม่เคยเจอร้านซ้ำกันจำร้านไม่ได้แต่ว่าเวลาสั่งกลับไปกินอ่ะอร่อยทุกร้านเลยอ่ะร้านส้มตำที่เป็นรถพ่วงข้างอ่ะคุณฟังเขาแบบปลาลงปลาละอะไรมันเลิศเนาะมันนัวมันดีเนาะแบบแล้วก็พวกแบบปลาอะไรก็โอเคนะคุณผู้ฟังแล้วก็ราคาก็เป็นเองแล้วแม่ค้าเนาะแม่ค้านี่เมาแบบเมาลืมมาคุยแซ่บคุยม่วนมากจริงร้านส้มตำเป็นอะไรที่เป็นแบบนี้แม่ค้า1ถ้าแม่ค้าไม่ดุไม่วีนก็คือเมาแซ่บมีส้มตำอยู่ร้านหนึ่งนะฮะในพัทยานี่แหละนะครับผมร้านดังด้วยหลายคนน่าจะรู้จักดีว่าแม่ค้าเอาเรื่องนะฮะแม่ค้าค่อนข้างดุก็มีแต่เป็นร้านดังซะด้วยจะไม่ค้าดุนะฮะแต่แบงค์ก็ชอบร้านที่เป็นแบบรถพ่วงข้างอะไรเงี้ยแม่ค้าม่วนแม่ค้าคุยม่วนอะไรแบบนี้นะครับคุณผู้ฟังส่งมาเพิ่มเติมครับไม่ไหวแล้วน้ำลายจะย้อยนะฮะถ้ามื้อเที่ยงวันนี้ให้คุณแนะนำเมนูอาหารรสเผ็ดมาคนละ1เมนูคุณจะนำเสนอเมนูไหนและเพราะอะไรเปิดวาร์ปชี้พิกัดได้ก็ส่งมาบอกด้วยจ้าSunshine, talk about...

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: หนังเรื่องนี้ใครเป็นพระเอกไททานิคลีโอนาร์โดแบทแมนโรเบิร์ตแพทินสันมือปืนโลกพระจันทร
2: ์เต๋าสมชาย
1: รู้ลึก
2: รู้จริง
1: รู้ขนาดนี้มีตั๋วหนังมาแจก Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema แค่ตอบคำถามให้ได้ว่าหนังประจำสัปดาห์นี้เรื่องไหนใครเล่นตอบถูกรับบัตรชมภาพยนตร์จาก SF ไปเลย5รางวัลรางวัลละ4ใบ
2: เสร็จชันแน่
1: ติดตามกติกาได้ช่วง DJ ฟิล์มจันทร์ถึงศุกร์4โมงเย็นสนับสนุนโดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema
3: ประตูแห่งความสนุกกำลังจะเปิดขึ้นอีกครั้ง
4: ห้องอาหาร The Park Restaurant and Cafe ร่วมกับ Sunshine Radio ชวนคุณมาจอยงานปาร์ตี้สุดแฟนซีในค่ำคืนฮาโลวีนกับ Sunshine Exclusive ตอน Spooky Party Night Eat Sing Move โดยห้องอาหาร The Park Restaurant and Cafe โรงแรม Pacific Park ศรีราชา
3: อิ่มอร่อยกับอาหารหลากเมนู
4: ร้องให้สุดกับคาราโอเกะไม่จำกัดแนว
3: แล้วขยับออกสเต็ปไปด้วยกัน
4: พร้อมลุ้นรับของรางวัลภายในงานมากมาย
3: วันเสาร์ที่31ตุลาคมนี้5โมงเย็นเป็นต้นไปณห้องอาหาร The Park Restaurant and Cafe โรงแรม Pacific Park ศรีราชา
4: สนใจรายละเอียดหรือลงทะเบียนร่วมงานได้ที่ LINE @sunshine radio ด่วนจำนวนจำกัด
3: ร่วมเปิดรับความสนุกโดยห้องอาหาร The Park Restaurant and Cafe โรงแรม Pacific Park ศรีราชา
0: Sunshine Radio Good Life Good Music
5: Muy muy pali pali

แรงมากคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังขอร้องเพลงนี้เคยเต้นตอนอนุบาลแล้วฉันได้ยินเพลงนี้ตอนอยู่มหาลัยปี2แล้วจ้ะเรามันคนละเจนกันขนาดนั้นเลยเหรออันนี้เป็นเวอร์ชั่นของพี่แกรนนะพี่แกรนพันบรสนะครับผมซึ่งออริจินอลจริงๆอ่ะก็คือตั้งแต่ปี2001คือ2544จ้ะเลือกมาให้มันเข้ากับบรรยากาศที่วันนี้นะครับใครที่สนใจจะไปปาร์ตี้ด้วยกันนะครับสำหรับอะไรล่ะสัญชัย Exclusive นะฮะก็ทักมาได้ที่หลังใหม่ลงทะเบียนด้วยกันเนาะนะครับนะมันลึกกึ๊กกึ๋ยนะครับในเวอร์ชันของแกรนพันวรสซึ่งตอนนี้ชื่ออะไรนะชื่อจับยากมากชื่อใหม่อ่ะมีชื่อใหม่แล้วนะครับผมส่งท้ายดีกว่าเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาอ่านข้อความกันนะครับถ้ามื้อเที่ยงวันนี้ให้คุณแนะนำเมนูอาหารรสเผ็ดมาคนละ1เมนูคุณจะนำเสนอเมนูไหนและเพราะอะไรพร้อมทั้งเปิดวาร์ปชี้พิกัดมาด้วยจ้า

0: ช่ Radio Good Life Good Music
1: ทุกครั้งที่ขับรถไม่เหงาหรอกค่ะเพราะเรามีเพื่อนเพื่อนคนนี้คอยเปิดเพลงเพราะๆให้ฟังมีเรื่องคูลๆมาเล่าให้ฟังบ่อยๆบางทีก็มีมุกที่คอยทำให้เราแอบอมยิ้มเพื่อนคนนี้ชื่อ Sunshine Radio ค่ะ
2: มี Sunshine Radio เป็นเพื่อนชัดๆไปตลอดทางแค่เปิดแอปแล้วคอนเนคเข้ากับวิทยุติดรถยนต์แค่นี้การเดินทางครั้งต่อไปของคุณไม่ว่าจะขึ้นเหนือล่องใต้ฝนตกหรือรถติดรับรองไม่มีเหงาแน่นอน
3: Good life, good music.
4: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

คือขึ้นใจครับเมอร์ฟิชเชอริงกับ Black Card นะฮะก็เป็นรีเควสกันไว้จ้าตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วละจะให้ฟังเรียบร้อยนะครับสัปดาห์นี้ขึ้นใจก็ร่วงจาก2นะครับอยู่ในอันดับที่3 10สัปดาห์กับการอยู่ในชาร์ตยังอยู่ในท็อป3อยู่เลยถือว่าไม่ธรรมดานะคุณฟังนะส่วนก่อนหน้านั้นนะครับเติ้ลกับ First One แล้วก็ไป X กับ No One Else นะเจ้าของเพลง Original เขาต่อจากนี้เพลงรักทุกเพลงจะเป็นของเธอเท่านั้นนะครับกลับมาสเตจกันต่อนะฮะในชั่วโมงที่2เราสัญชัยทอล์คอบาวท์เช้านี้ครับถ้ามื้อเที่ยงวันนี้ให้คุณแนะนำอาหารเมนูรสเผ็ดมาคนละ1เมนูคุณจะนำเสนอเมนูไหนและเพราะอะไรเออใครมีวาร์ปมีพิกัดก็แปะมาด้วยชี้มาด้วยกันละกันเผื่อว่าคุณผู้ฟังของเราที่ฟังอยู่ใกล้ๆจะได้แวะไปกินอะไรอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณแม่ทำอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เป็นไรไม่ว่าอะไรวันนี้เนี่ยเราคุยกันถึงเรื่องของ10สุดยอดเมนูอาหารรสเผ็ดชื่อดังระดับโลกนะฮะเขามีการจัดอันดับ10อันดับนะฮะอาหารเมนูเผ็ดของประเทศต่างๆทั่วโลกอันดับ4ของไทยเนี่ยนะฮะมีน้ำพริกอยู่ในนั้นด้วยนะครับผมเป็นน้ำพริกต่างๆอยู่ในอันดับที่4นะเลิศนะฮะก็เลยมีคำถามเป็นท็อปิกแบบนี้แหละมาถามทุกคนนะครับไปดูข้อความกันดีกว่ามีคนตอบแล้วเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็น้ำลายย้อยไปแล้วเรียบร้อยเมื่อเบรกที่แล้วนะครับผมของพี่เชอรี่บอกว่าดีนะช่วงพี่กินเจไม่งั้นว้าวุ่นเลยนะฮะช่วงนี้กินเจเหรอพี่เชอรี่ไม่เป็นไรมีใครที่กินเจหรืออะไรยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับว่าเมนูท็อปปิกเกี่ยวกับของกินมาอีกแล้ววันศุกร์คือทั้งสัปดาห์แล้วเนาะเราก็แบบคิดหนักท็อปปิกถามจริงจังอะไรเนาะประมาณหลายวันวันศุกร์เราก็อยากจะแบบปล่อยจอยม่วนๆอะไรอย่างนี้เพราะนั้นเนี่ยท็อปิกเกี่ยวกับเรื่องของกินจะม่วนสุดนะฮะเพราะมันจัดแบบเอ็นจอยเพราะมันเป็นช่วงก่อนเที่ยงพอดีไงน้องแม่ก็จะประมาณนี้นะฮะไปต่อนะครับพี่หนูปลาบอกว่าเดี๋ยวมาตอบนะคะโอเคนี่ก็ไปทานข้าวอยู่หรือเปล่าเบบี้บิวบอกว่าขอเป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำค่ะเพราะว่าเป็นเมนูที่ทั้งเผ็ดทั้งร้อนปรุงรสเผ็ดเปรี้ยวหวานตามนิดๆให้ครบรสยิ่งถั่วคั่วหอมๆยิ่งอร่อยเลยครับเป็นเมนูที่กินได้บ่อยแบบไม่เบื่อพี่แมนก็เป็นคนชอบกินก๋วยเตี๋ยวมากก๋วยเตี๋ยวต้มยำก็เป็นหนึ่งในเมนูที่ชอบด้วยเช่นเดียวกันนะครับนะฮะต้มยำเนาะแต่ว่าอย่าเผ็ดเยอะ เป็นคนกินก๋วยเตี๋ยวแล้วเป็นคนแบบไม่ค่อยปรุงเต็มที่ก็คือใส่พริกเพิ่มนิดหน่อยอะไรอย่างงี้นะฮะก๋วยเตี๋ยวต้มยำผ่านไปคุณกุ้งแห้งพี่กุ้งแห้งนะครับบอกว่าเป็นแนะนำเป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำเหมือนกันค่ะที่สัตหีบต้องร้านกิมจูก๋วยเตี๋ยวต้มยำน้ำข้นรสชาติแซ่บไม่ต้องปรุงเครื่องแน่นๆรสชาติเข้มข้นราคาชาวโลกใช้คำว่าราคาชาวโลกก็คือแปลว่าโลกไหนโลกนี้แหละที่เข้าถึงใช่ไหมฮะพร้อมทั้งส่งเป็นเพจของร้านมาเป็นก๋วยเตี๋ยวกิมจูก๋วยเตี๋ยวต้มยำน้ำข้นสัตหีบคุณผู้ฟังไปใครอยู่แถวนั้นแวะไปอร่อยก็ได้เลยนะฮะขอบคุณพี่กุ้งแห้งด้วยครับขอให้เอ็นจอยกับวันสุขแห่งชาติวันทำงานอีกหนึ่งวันของสัปดาห์นี้นะฮะเราไปกันต่อที่พี่ตุ๊กดีกว่าคุณผู้ฟังพี่ตุ๊กบอกว่าขอนำเสนอเมนูน้ำพริกน้ำย้อยค่ะอุ้ยของดีของเขานะของดีของจังหวัดแพร่เลยนะคุณฟังน้ำพริกน้ำย้อยค่ะจะคลุกกับขนมจีนหรือว่ากินกับข้าวสวยร้อนๆก้อนลำกินเล่นก้อนลำเติมแคบหมูด้วยก้อนลำค่ะ พี่กัดเหรอมีหลายร้านละมาจากหลายอำเภอนะเราก็ลองได้หมดตามร้านค้าเล็กๆก็มีเอามาขายถ้ามีโอกาสไปถึงแหล่งก็เลือกซื้อได้เลยจะต้องรอให้ถึงโอกาสไปถึงแหล่งทำไมฮะพี่ตุ๊กก็ขนาดนี้พี่ตุ๊กได้ยินขนาดนี้แล้วเนี่ยลำขนาดนี้แล้วเนี่ยดีเจต้องได้กินแล้วหรือเปล่าหยอกๆนะครับผมน้ำพริกน้ำย้อยอร่อยจริงคุณผู้ฟังน้ำพริกน้ำย้อยนะฮะของดีของเขาของแพร่นะฮะขอบคุณพี่ตุ๊กด้วยครับอยากกินเลยอ่ะไปต่อดีกว่าคุณเบนจี้บอกว่าเป็นอะไรมือที่วันนี้แนะนำหม่าล่าทั่งค่ะหม่าล่าทั่งคุณผู้ฟังใส่เครื่องเนื้อสัตว์ผักตามใจชอบน้ำซุปกระดูกหมูน้ำพริกน้ำมันพริกหม่าล่าเผ็ดซ่าชาลินอร่อยเลิศเหงื่อแตกไปยังโซดาซุปต่อนะฮะที่เสนอเมนูนี้เพราะว่าความเผ็ดของน้ำพริกหม่าล่าเนี่ยน่าจะไปบูสต์เอเนอร์จีกระตุ้นเลือดลมให้ไหลเวียนดีฮะนะฮะร้านไหนจ๊ะหม่าล่าทั่งเหรอนี่ไงเขาก็ส่งรูปภาพมาเป็นหม่าล่าทั่งนี่นะครับผมต่างๆใดๆจางเลี่ยงหม่าล่าทั่งเพราะเรานั้นแตกต่างว่ะคุณผู้ฟังนะครับผมลดจังเลยนะครับผมหม่าล่าหลายคนชอบหม่าล่าเนาะพี่เพิ่งกินหม่าล่าไม่ได้เพราะมันชาลิ้นเคยมีครั้งหนึ่งคุณฟัง
ออกกำลังกายเสร็จไปยิมออกกำลังกายไปยิมตั้งแต่6 โมงเย็นถึงประมาณ3 ทุ่มแล้วก็ไปกินหม่าล่าต่อโอ้โหเหงื่อตั้งแต่ตอนอยู่ยิมแล้วเหงื่อก็หลั่งไหลไปกินหม่าล่าอีกโอ้โหไม่หมดเหงื่อหมดตัวคุณผู้ฟังวันนั้นแล้วก็โอ้ยลิ้นพองนะฮะแต่เลือดมันเผ็ดสะใจเนาะมันหายใจโล่งเนาะเป็นโล่งถึงแกนสมองนะฮะขอบคุณเบนจี้ด้วยครับไปต่อกันที่คุณมณีรัตน์คุณมณีรัตน์บอกว่าข้าวผัดต้มยำแห้งพริกสดค่ะว้ายร้านไหนอะข้าวผัดต้มยำแห้งพริกสดเป็นเมนูรวบรวมเครื่องต้มยำมาผัดกับข้าวสวยเม็ดหอมเผ็ดเค็มเปรี้ยวหอมเผ็ดเค็มเปรี้ยวครบในคำเดียวไม่ต้องซดน้ำก็แซ่บได้เด้อพิกัดก็คือร้านผัวสั่งเมียตามพระราม5ค่ะเลิศต้องไปร้านตามสั่งที่มีส้มตำด้วยแน่ๆเลยอ่ะผัวสั่งเมียตามผัวทำกับข้าวตามสั่งส่วนคุณภรรยาก็น่าจะเป็นแบบทำต้มตำอยู่พระราม5นี่ก็เดาไปเรื่อยนะคุณผู้ฟังร้านนี้นะฮะเป็นเมนูข้าวผัดต้มยำแห้งพริกสดไม่เคยกินเลยแต่ชื่อน่ากินเนาะคุณผู้ฟังเนาะน่าลองขอบคุณมณีรัตน์ด้วยนะครับเลิศพี่น้ำฝนของเรานั้นมื้อเที่ยงนี้จะกินอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าวันนี้ต้องเตรียมทำกับข้าวไปทำบุญ100 วันให้คุณพ่อเมนูนั้นก็คือ

0: เอาไว้จิ้มด้วยนะครับเอาไว้จิ้มนะมีอะไรเอาไก่ย่างไปปาดปลาแดกบองโอ้แล้วก็จะแซ่บขึ้นไก่ย่างแล้วก็คอหมูย่างจิ้มลงไปอย่างงี้นะหรือจะเป็นเอาข้าวเหนียวจกมาปั้นไว้แล้วก็ต้องให้ลงไปนะตามด้วยอาหารอย่างอื่นก็ได้นะแบงค์เคยกินปลาร้าบองเห็นไหมน้ำลายมาละแถวพัทยาเขาจะมีอย่างนี้เขาจะมีร้านแบบที่เป็นหมูพวงเนื้อพวงที่เขาทอดกับทุกฟังแล้วก็เราสั่งจะเป็นพวงละ10บาทหรือ5บาทจำไม่ได้นะฮะเป็นพวงหรือพวงเท่าไหร่ไม่แน่เป็นพวงใช่ไหมแล้วก็เราสั่งปุ๊บมันก็จะมีเป็นเหมือนน้ำพริกปลาร้าเป็นปลาร้าบองเป็นกระปุกเล็กๆแถมมาให้ด้วยอร่อยมากเลยอร่อยมากแล้วกินกับข้าวเหนียวกินกับหมูทอดรสนะคุณผู้ฟังนะอ่ะว่าแล้วก็น้ำลายไหลพี่เอกบอกเลยครับหิวเลยเดี๋ยวต้องไปหาวัตถุดิบไปให้เพื่อนทำให้แล้วไม่ทำเองเขาคุณเขาทำอาหารอร่อยเพื่อนทำอาหารอร่อยสามีเพื่อนสนิทพี่เองค่ะอาหารอีสานทำได้ทุกอย่างแซ่บไหลเด้อส้มตำคงมีคนเสนอแล้วไม่รู้ว่าท็อปิกวันนี้จะมีอยู่ในเมนูไหนบ้างรอฟังฮะนะเมนูรสเผ็ดส้มตำพูดไปมีหลายข้อความแล้วเหมือนกันนะฮะแต่ว่าในส่วนของปลาร้าบองนะครับพี่เอกเป็นคนแรกที่แนะนำเข้ามาก็เข้าท่าดีนะครับแตงกวาแบบกรอบๆเนาะเลิศเนาะอย่างนี้เนาะขอบคุณพี่เอ๋ด้วยครับแม่ฝนดีกว่าแม่ฝนน้ำท่วมเป็นไงบ้างแล้วไม่รู้นะฮะไม่สนใจน้ำท่วมไม่สนใจแต่ฉันส่งท็อปิกก่อนบอกว่าเป็นร้านป้าเขียวสำหรับใต้นะฮะแนะนำเข้ามานะครับผมว่าเป็นร้านอาหารใต้นะฮะซอยร้อยหมอซื้อซอยร้อยหมอนะฮะโซนริมแม่น้ำบางปะกงค่ะจังหวัดฉะเชิงเทราใครจะคิดว่ามาฉะเชิงเทราจะได้กินอาหารใต้รสชาติแท้ๆใต้แท้ๆเผ็ดร้อนจัดจ้านถึงใจขนาดนี้นะร้านนี้ใช้พริกแกงส่งตรงจากสุราษฎร์ธานีรสชาติเข้มข้นหอมเครื่องแกงแบบฉบับอาหารใต้แท้ๆใครชอบอาหารรสจัดจ้านกินเผ็ดแล้วมีเหงื่อซึมต้องลองมาให้ได้ค่ะใครเป็นสายอาหารใต้ห้ามพลาดนะคะรับรองความถึงเครื่องของรสชาติใต้แท้ๆค่ะร้านป้าเขียวสำหรับใต้ซอยร้อยหมอโซนริมแม่น้ำบางปะกงชาเชิงเซาจ้ะก็เป็นอาหารใต้แม่ฝนบอกนะครับแม่ฝนอาหารใต้คือเผ็ดเมนูเผ็ดอาหารใต้นะครับขอบคุณแม่ฝนด้วยนะฮะโอ้ตายแล้วใครจะไปเที่ยวจะต้องไปแถวนั้นเด้อคุณผู้ฟังซอยร้อยหมอฮะไปกันที่พี่นุชอีกหนึ่งข้อความแล้วกันพี่นุชบอกว่าเป็นแกงไก่กะลาค่ะของพื้นถิ่นคนตะเคียนเตี้ยนะต้องแม่แกงเองที่บ้านน้ำพริกแกงเผ็ดหอมเครื่องแกงตำเองเลิศๆค่ะแบงค์ไปกินมาแล้วทุกคนแกงไก่กะลาของตะเคียนเตี้ยไปกินมาแล้วอร่อยมากเป็นกะลาเขาเอากะลามาแกงนะคุณผู้ฟังกะลาที่มันยังอ่อนอยู่กะลามะพร้าวอ่ะมันไม่ได้เป็นกะลาแข็งๆที่เรานี้นะแล้วก็ไก่เป็นเนื้อไก่เป็นเนื้ออะไรมีอุ๊ยอร่อยหอมมากกินกับโอ้รสแกงไก่กะลาใครมาพัทยาไปตะเคียนเตี้ยนะคุณผู้ฟังไปกินแกงไก่กะลากันรสอร่อยจริงนะท็อปปิ้งของเราเช้านี้น้ำลายย้อยหมดแล้วถ้ามื้อเที่ยงวันนี้ให้คุณแนะนำอาหารเมนูรสเผ็ดมาคนละ1เมนูคุณจะนำเสนอเมนูไหนและเพราะอะไรเปิดวาร์ปชี้พิกัดมาด้วยจ้า
1: สนใจ talk about

0: Sunshine Radio. Good life, good music.
1: เงินจะไม่พอแล้ว
2: มีทองไหม
1: มี
2: งั้นไปทองมาเงินไปสิ
3: จำชื่อนี้ไว้ร้องตามพร้อมกัน3 2 1ไป
4: ทองมาเงินไปรับใครฝากทอง
5: พิเศษเพียงแจ้งว่าฟังจากSunshine Radioรับวงเงินเพิ่มบาทละ 6,000 ฟรีดอกเบี้ย1เดือนสัญญา4เดือนด่วนวันนี้ถึง15พฤศจิกายน69รีบไปเลยที่ร้านทองมาเงินไปทุกสาขาใกล้บ้าน
6: มาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ที่เซ็นทรัลมารีนาเอาท์เลท The First Day Tonight Lifestyle Outlet in Thailand หนึ่งเดียวในไทยพบกับแบรนด์โปรดของคุณมากมายลดแรงสูงสุด 70% และพิเศษสุดช้อปปิ้งจุใจชิลกับ Night Market สุดฮิตกว่า100ร้านค้าเปิดยาวถึงเที่ยงคืนพร้อมเติมเต็มกับความอร่อยกับร้านอาหารเกาหลีรสเลิศเซ็นทรัลมารีนาเอาท์เลทใกล้กว่าที่คิดสนุกกว่าที่เคย
7: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ใช้เท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าใช้เท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยใช้เท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
0: Sunshine Radio. Good life, good music.
8: Sunshine Top of the Week. สนับสนุนโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวัน
0: Number 5.

0: Sunshine Top of the Week สนับสนุนโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวัน
1: ถ้าอันดับเพลงที่ถูกรีเควสต์มากที่สุดในสัปดาห์นี้ของเรานะครับวันนี้วันศุกร์แล้วเนี่ยฮะก็ยังคงส่งคะแนนกันได้ครับแล้วก็เดี๋ยววันอาทิตย์นะฮะบ่าย 2-5 โมงเย็นเรามาลุ้นผลประกอบการกันส่งคะแนนมาตลอดทั้งสัปดาห์เนี่ยนะฮะเพลงที่เราส่งเนี่ยจะอยู่ในอันดับที่เท่าไหร่นะครับดีเจพริกไทยกับสัญชัยท็อปเป็นที่อย่าลืมติดตามกันด้วยนะส่วนตอนนี้ขอบคุณด้วยนะครับสำหรับศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาแล้วก็โรงแรมแปซิฟิกพาร์คด้วยนะครับล่าสุดเลยเนี่ยเตรียมตัวมาอร่อยให้สุดกับงานอร่อยเอาเรื่องนะครับงานที่รวมของเด็ดของดังเมนูอร่อยมาชิมกันแบบจัดเต็มเลยไม่ว่าจะเป็นหมูกรอบกรอบสุดฟินจากฉันง่วงมากหมูกรอบนะครับลูกชิ้นในปิงอันนี้อร่อยจริงนะคุณผู้ฟังช้อฉายห่อหมกย่างนี่ก็อร่อยมาเรียมไก่ฉีกครับติมซงติมซำเขตธระเขตฮะกุยช่ายกิมเฮงนะครับซอสนัดขนมต้มเจ้าเด็ดนะครับมัทรสทองม้วนแก้มใสเปาจีแฮปปี้บานาน่าขนมเปี๊ยะฟินฟินผมชอบกินชาไทยนะครับมีบ้านเค้กนะครับแล้วฟรุตแซบสับปะรดปั่นพริกเกลือแล้วก็เมนูอร่อยที่ขนทับมาอีกเพียบเลยนะวันนี้ถึง13ตุลาคมนี้นะครับกับงานอร่อยเอาเรื่องเจอกันที่ชั้น B ศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชานะครับ
0: Like Good Music Number 20

แล้วเนี่ยมี request จองกันไว้นะครับตั้งแต่ชั่วโมงแรกเลยนะครับแต่ว่าตั้งใจจะเลือกเพลงนี้เป็นเพลงที่เลือกมาจากชาร์ตของเรานะครับนี่คืออันดับที่20นะฮะ New Entry สัปดาห์นี้ของเราก็วินดีครับ Featuring กับ Violet Vortier นะฮะอย่ามากกว่าฉันก็พอ1เพลงที่เลือกมาจากชาร์ตของเราในวันนี้นะครับใครชอบใครส่งคะแนนนะฮะก็ส่งได้เลยนะครับแล้วก็สัปดาห์นี้ลุ้นกันต่อนะครับวันอาทิตย์นี้จากอันดับที่20เนี่ยจะสามารถขยับขึ้นไปอยู่ในอันดับที่เท่าไหร่ได้ขึ้นไปอยู่ท็อป3เลยไหมหรือว่าอยู่ท็อป10ก่อนหรือว่าขึ้นไปอยู่อันดับที่เท่าไหร่ก็รอลุ้นกันนะส่วนช่วงนี้ครับคุณฟังฮะมาพร้อมๆกับซิสเตอร์ตัวจริงเรื่องฝ้านะครับที่เข้าใจผิวคนไทยในเรื่องฝ้าจากแดดมากที่สุดเลยนะฮะทำไมถึงบอกว่าเป็นตัวจริงคุณฟังเพราะซิสเตอร์เนี่ยเขาไม่ได้แค่ช่วยในเรื่องของฝ้าบนผิวเท่านั้นนะฮะแต่ว่ายังเข้าไปจัดการที่ต้นตอของฝ้าเลยด้วยสูตรที่เขาคัดสารสกัดมาแบบตั้งใจทุกตัวนะครับทำงานเสริมกันแบบครบวงจรเลยตั้งแต่หัวไชเท้านะครับยับยั้งการสร้างเม็ดสีที่ต้นตอนะครับผลัดเซลล์ผิวเก่าอย่างอ่อนโยนแล้วก็ช่วยฟื้นฟูผิวจากแสงแดดให้ดูสม่ำเสมอขึ้นด้วยนะครับรวมไปถึงอัลฟาอัลบูตินเนี่ยที่จะช่วยเป็นสารลดเลือนฝ้าระดับวิจัยนะครับยับยั้งเมลานินตรงจุดแล้วก็อ่อนโยนแม้ผิวใครที่แพ้ง่ายด้วยรวมไปถึงนะครับคอลลาเจนฮะที่ไม่ใช่แค่ช่วยในเรื่องของความชุ่มชื้นเท่านั้นแต่ว่ายังช่วยเสริมโครงสร้างผิวชั้นลึกให้ผิวเนี่ยกระชับเต่งตึงแล้วก็สามารถจะรับสารออกฤทธิ์ได้ดีขึ้นด้วยนะครับพร้อมกับจับคู่กับสารสกัดลำไยนะฮะเติมความชุ่มชื้นให้หน้าเนี่ยไม่ใช่แค่จางแค่ฝ้านะครับแต่ว่ายังดูสุขภาพดีขึ้นทั้งหน้าเลยแนะนำนะครับให้ใช้ให้ครบเลยทั้ง3สเต็ปตั้งแต่การเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชายเท้านะครับบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชายเท้าแล้วก็ปลอบประโลมผิวให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชายเท้านั่นเองจบปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสต้าตัวจริงเรื่องฝ้าครับวันนี้ที่7 Eleven ใกล้บ้านคุณรวมไปถึงโปรโมชั่นพิเศษด้วยนะให้คุณเลือกนะครับทั้งสายบำรุงสายเมคอัพเลยนะฮะเซรั่มฝ้าชายเท้าตัวเด็ดเรื่องฝ้านะครับวันนี้ซื้อ2แถม1คุ้มกว่าเดิม 33% หรือว่าใครที่ใช้เป็นประจำนะครับอยากจะตุนแบบยกกล่องจากราคาปกติ234บาทลดเหลือ156บาทครับแล้วก็สายแต่งหน้าเมคอัพนะครับลิปน้ำเชื่อมซิสต้าทั้งสีส้มแล้วก็สีแดงเลือกได้เลยนะฮะราคาปกติซองละ49ตอนนี้ซื้อ2แถม1เหมือนกันคุ้มถึง 33% ซื้อไปตุนยกกล่องนะฮะจากปกติ294บาทเหลือ196บาทเท่านั้นนะครับที่7 Eleven ทุกสาขาวันนี้ถึง23ตุลาคม2569ครับ Good Life Good Music

0: Sunshine Radio. Good life, good music.
1: แห่งความสนุกกำลังจะเปิดขึ้นอีกครั้ง
2: ห้องอาหาร The Park Restaurant and Cafe ร่วมกับ Sunshine Radio ชวนคุณมาจอยงานปาร์ตี้สุดแฟนซีในค่ำคืนฮาโลวีนกับ Sunshine Exclusive ตอน Spooky Party Night Eat Sing Moveโดยห้องอาหารเดอะพาร์คเรสซอร์ทแอนด์คาเฟ่โรงแรมแปซิฟิกพาร์คศรีราชา
1: อิ่มอร่อยกับอาหารหลากเมนู
2: ร้องให้สุดกับคาราโอเกะไม่จำกัดแนว
1: แล้วขยับออกสเต็ปไปด้วยกัน
2: พร้อมลุ้นรับของรางวัลภายในงานมากมาย
1: วันเสาร์ที่31ตุลาคมนี้5โมงเย็นเป็นต้นไปณห้องอาหารเดอะพาร์คเรสซอร์ทแอนด์คาเฟ่โรงแรมแปซิฟิกพาร์คศรีราชา
2: สนใจรายละเอียดหรือลงทะเบียนร่วมงานได้ที่ LINE @sunshine radio ด่วนจำนวนจำกัด
1: ร่วมเปิดรับความสนุกโดยห้องอาหารเดอะพาร์คเรสตอรองแอนด์คาเฟ่โรงแรมแปซิฟิกพาร์คศรีราชา
3: 5 4 3 2 1 1 1 1 1
4: อยากให้เพลงที่คุณเชียร์อยู่ที่1นานๆแบบนี้ฟัง Sunshine Radio แล้วส่งคะแนนทุกช่วง DJ
5: Sunshine Top 20
4: 20อันดับเพลงฮิตที่สุดของคุณผู้ฟังที่ถูกขอกันเข้ามามากที่สุดประจำสัปดาห์และติดตามการรายงานชาร์ตทุกวันอาทิตย์บ่าย 2-5 โมงเย็นสนับสนุนการจัดอันดับโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวันโรงแรมแปซิฟิกพาร์คข้างโรบินสันศรีราชาโรงแรมระดับ4ดาวมาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับ5ดาวจากโครงการสตาร์โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการันตีด้วยรางวัลโกลเซอร์เคิลอวอร์ด6ปีซ้อนจาก Agoda และ Traveloka และห้องอาหารเดอะพาร์คชั้น1โรงแรมแปซิฟิกพาร์คให้เดอะพาร์คดูแลมื้อสำคัญของคุณ
5: Sunshine Radio Good Life Good Music
6: มาคุณผู้ฟังเรามาเคลียร์ข้อความในช่วงของเบรกสุดท้ายของชั่วโมงนี้กันหน่อยนะถ้ามื้อเที่ยงวันนี้ให้คุณแนะนำเมนูอาหารรสเผ็ดมาคนละ1เมนูคุณจะแนะนำคุณจะนำเสนอเมนูไหนและเพราะอะไรใครมีพิกัดร้านที่อยากจะแนะนำก็ส่งเปิดวาร์ปมาด้วยจ้านะฮะไปดูข้อความกันดีกว่าเยอะแยะมากมายนะครับนะฮะมีโอ้โหแต่ละเมนูวันนี้พี่เชอรี่ตะกี้ค้างกันไว้บอกว่านี่เลยนะฮะใครไปทางศรีราชาเนี่ยคุณฟังนี่แนะนำร้านอาหารใต้ที่ศรีราชาชื่อร้านแกงใต้คนแวะฮะเป็นร้านข้าวราดแกงในจานถัดหลุมนะครับมีหลายอย่างเผ็ดอร่อยจนเหงื่อแตกขอแนะนำน้ำพริกกะปิขนมจีนน้ำยาปูแกงไตปลาผัดเผ็ดกระดูกอ่อนคั่วกลิ้งร้านนี้น้องแบงค์เคยแวะไปทานแล้วนะใช่ฮะร้านแกงใต้คนแวะนะน่าจะคือโอ้โหแต่และเมนูแกงใต้อร่อยแน่แต่และมันแล้วเป็นถัดหลุมเหมือนตอนเราอยู่เรียนตอนโรงเรียนประถมคุณฟังมีแบบใส่ถาดหลุมอันนั้นพี่เชอรี่ถ่ายรูปมาให้ดูด้วยน่าทานมากเลยร้านแกงใต้คนแวะศรีราชาคุณฟังไปทานก็ได้ถ้าสั่งเป็นกับข้าวเนี่ยจะได้แบบจะไม่ได้ใส่ถาดที่ชอบไปนึกถึงตอนเด็กเลยนะก็คือใส่เป็นแบบเหมือนข้าวราดแกงเนาะเขาก็ใส่เป็นถาดๆมาให้แบบนี้น่ารักขอบคุณพี่เชอรี่ด้วยนะครับไปต่อของคุณแก้มดีกว่าคุณแก้มนี่เป็นสาวใต้แท้ต้องแนะนำอะไรเมนูแนะนำมื้อเที่ยงรสเผ็ดขอแนะนำเป็นผัดเผ็ดเนื้อเป็ดค่ะรสชาติเผ็ดกำลังดีเครื่องแกงเผ็ดอ่ะเครื่องแกงผัดกับเนื้อเป็ดเป็นชิ้นๆค่ะร้านข้าวแกงที่ปัตตาลุงนะคุณผู้ฟังนะร้านข้าวแกงที่พัทลุงเนี่ยครับเป็นผัดเผ็ดเนื้อเป็ดคุณผู้ฟังเนื้อเป็ดผัดเผ็ดเป็ดย่างแกงเผ็ดเป็ดย่างก็อีกแบบนึงนี่เป็นผัดเผ็ดนะคุณผู้ฟังนะที่พัทลุงนะครับขอบคุณแก้มด้วยฮะไปต่ออีกสักหนึ่งข้อความสิของน้องหนุ่ยก็แล้วกันน้องหนุ่ยขอเสนอเป็นข้าวซอยค่ะเผ็ดเผ็ดเปรี้ยวเปรี้ยววัดร่องขุ่นจังหวัดเชียงรายอร่อยมากข้าวซอยเนาะข้าวซอยจริงมันก็เผ็ดประมาณนึงแต่เผ็ดไม่มากถ้าใส่ถ้าใส่เป็นพริกเผาที่เป็นน้ำพริกเผาที่มันผัดแบบเป็นน้ำมันน้ำมันน่ะโอ้นั้นจะเผ็ดร้อนมากเลิศๆนะฮะอาหารเหนือใครว่าไม่เผ็ดเผ็ดเด้อนะฮะแล้วก็แม่น้องชาบูนะครับผมตอบเข้ามาบอกว่าเดี๋ยวนะ ส้มตำโจ๊ะโจ๊ะค่ะพี่แบงค์ชื่อร้านเหรอนะฮะเพราะเขาใส่พริกเยอะมากนะแต่เมนูเขามีหลากหลายอย่างเลยค่ะร้านนี้เนี่ยคนทานเผ็ดน่าจะไปลองมากค่ะส่วนบูไม่กล้าค่ะไม่ทานเผ็ดค่ะแต่เพื่อนๆไปบอกอร่อยมากค่ะร้านส้มตำโจ๊ะโจ๊ะอยู่ส่วนไหนอยู่แถวไหนของประเทศไทยแถวบูบอกด้วย โอ้แต่ละอย่างพริกลอยเกลื่อนคุณผู้ฟังโอ้โหอันนี้ต้มยำหรือว่าอะไรเลยนะไก่ไอ้นี่แหละคุณผู้ฟังซุปเปอร์ตีนไก่เลิศนะเป็นกรุงเทพเหรอแถวกรุงเทพเหรอกรุงเทพแถวไหนของกรุงเทพร้านส้มตำโจ๊ะโจ๊ะชาบูเลิศมากนะฮะหน้าตาน่ากินทีเดียวเชียวอ่ะขอบคุณข้อความด้วยจ้ะเอาอย่างนี้ก็แล้วกันคุณผู้ฟังฮะได้เวลาส่งท้ายแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเราจะกลับมาอ่านข้อความกันจ้ะนะว่าด้วยเรื่องของอาหารการกินอีกแล้ววันนี้ถ้ามื้อเที่ยงวันนี้ให้คุณแนะนำร้านให้คุณแนะนำอาหารเมนูรสเผ็ดมาคนละ1เมนูคุณจะนำเสนอเมนูไหนและเพราะอะไรเปิดวาร์ปชี้พิกัดมาด้วยจ้า

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: ทุกครั้งที่ขับรถไม่เหงาหรอกค่ะเพราะเรามีเพื่อนเพื่อนคนนี้คอยเปิดเพลงเพราะๆให้ฟังมีเรื่องคูลๆมาเล่าให้ฟังบ่อยๆบางทีก็มีมุกที่คอยทำให้เราแอบอมยิ้มเพื่อนคนนี้ชื่อ Sunshine Radio ค่ะ
2: มี Sunshine Radio เป็นเพื่อนชัดๆไปตลอดทางแค่เปิดแอปแล้วคอนเน็กเข้ากับวิทยุติดรถยนต์แค่นี้การเดินทางครั้งต่อไปของคุณไม่ว่าจะขึ้นเหนือล่องใต้ฝนตกหรือรถติดรับรองไม่มีเหงาแน่นอน
3: Good life good music
4: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: ดีไซน์สวยสัมผัสสบายพร้อมความคุ้มค่าที่เหนือกว่าพบกับ Index Sofa and Living Sale เลือกช็อปโซฟาดีไซน์พรีเมียมลดสูงสุด 70% พร้อมข้อเสนอพิเศษราคา Joy Price สำหรับโซฟาแบรนด์ Index และ Winner ทั้งโซฟาปรับระดับได้โซฟาผ้าโซฟาเบดพิเศษสำหรับ Joy Member ช็อปโซฟาทุกรุ่นรับเพิ่ม500 points ต่อชิ้นพร้อมรับสิทธิพิเศษจากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ17กันยายนถึง28ตุลาคมนี้ Design for Better Living Quality You Can Trust ที่ Index Living More
0: Sunshine Radio Good Life Good Music
2: Sunshine, talk about...

สองเพลงน่ารักสดใสนะฮะนี่คืองานจากบิ๊กซี่นะครับเป็นเพลงประกอบที่รักสารวัตรเทียนะฮะชื่อเพลงน่ารักเกินกำหนดนะครับส่วนก่อนหน้านั้นเพลงใหม่จากน้องพีพีที่ร่วมงานกับพีพีกอลิเบอรี่ด้วยนะฮะแฟนใครปะคะน่ารักดีนะฮะหรือสองเพลงที่พอจะให้เราได้รู้สึกว่าสดใสขึ้นมาซับซ่าขึ้นมาหน่อยแบบสนสนขึ้นมาหน่อยในช่วงของสายๆวันศุกร์แห่งชาติวันนี้ครับจะได้ลุยงานกันต่ออีกตลอดทั้งวันนะฮะแล้วก็อย่าลืมด้วยนะครับวันนี้สัญชัยทอล์กเบาของเรานะฮะคุยกันถึงเรื่องของการจัดอันดับ10เมนูอาหารรสเผ็ดนะจากประเทศต่างๆทั่วโลกของไทยเนี่ยมีน้ำพริกนะอยู่ในอันดับที่4ด้วยเลิศๆนะคุณผู้ฟังนะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ก็เลยมีท็อปิกมาถามทุกคนว่าถ้ามื้อเที่ยงวันนี้เนี่ยให้คุณแนะนำอาหารเมนูรสเผ็ดมาคนละ1เมนูคุณจะนำเสนอเมนูไหนและเพราะอะไรมีร้านไหนอร่อยก็ช่วยเปิดวาร์ปแจ้งพิกัดกันไปด้วยนะฮะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปดูข้อความกันนะครูปังไปกันที่สุภาลัยเซนส์พัทยานะครับเตรียมพบกับสุภาลัยเซนส์พัทยานะคอนโดใหม่ใจกลางพัทยาอยากได้มากครูปังเพราะราคาดีนะฮะออกแบบใหม่ให้ทุกวันนะครับสนุกได้ในทุกเซนส์เลยเริ่มต้นที่ 1.39 ล้านบาทเท่านั้นเห็นไหมราคาดีแล้วก็ทำเลก็เลิศด้วยเนี่ยห้องก็ใหญ่อยู่สบายขนาดเริ่มที่31.5 นะฮะถึง65ตารางเมตรอ่ะ 31.5 อยู่คนเดียวหรือว่า2คนเบียดๆกับแฟนกับใครบางคนก็ได้อยู่นะคุณผู้ฟังจะอยู่เองก็ฟินหรือว่าจะลงทุนก็ได้ด้วยนะครับถึงเวลามา unlock your sense กันนะครับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่1720หรือจะที่ www.supalai.com นะเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดนะครับทำเลเลิศตรงไหนรู้ป่ะทำเลอยู่ตรงติดถนนสุขุมวิทนะฮะแถวๆใกล้ๆกับโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาคุณผู้ฟังนาเกลือพัทยาเหนือนะฮะรถเต็มทำเลดีมากนะฮะแล้วก็ไม่แออัดด้วยนะครับผมติดถนนใหญ่ด้วยนะฮะแล้วราคาเห็นไหมเริ่มต้น 1.39 ห้องก็ว่างห้องก็กว้างนะครับนะใครที่สนใจก็แวะไปก็ได้หรือว่าคอนแทคไปตามที่อยู่ที่แบงค์บอกไปนะครับส่วนตอนนี้มาดูข้อความกันดีกว่าถ้ามื้อเที่ยงวันนี้ให้คุณแนะนำอาหารเมนูรสเผ็ดรสเผ็ดนะมาคนละ1เมนูฮะคุณจะนำเสนอเมนูไหนและเพราะอะไรนะครับข้อความก็หนาแน่นอุ่นหนาฝากข้างไปกันที่ของใครจ๋านะครับพี่จักรละกันนี่พี่จักนะครับนะเป็นคั่วกลิ้งครับพี่จักเป็นชอบมากคั่วกลิ้ง 7-Eleven ก็อร่อยนะเดี๋ยววันนี้ซื้อคั่วกลิ้งกลับไปกินที่บ้านคั่วกลิ้งครับเผ็ดร้อนตามแบบฉบับใต้แท้ๆทานกับข้าวร้อนๆ อร่อยจนปาดเหงื่อและสิ่งที่ต้องสั่งเพิ่มก็จะเป็นขนมจีนน้ำยาแกงใต้ครับเด็ดสุดเผ็ดได้ใจแล้วก็อย่าลืมสั่งหมูหวานแก้ความเผ็ดหมูหวานทีนี้ล่ะเลิศแน่นอนฟรีน้ำพริกกะปิเนาะร้านอาหารใต้นะครับบอกที่นี่ฟรีน้ำพริกกะปิกับผักสดครับพิกัดร้านแม่พันข้าวแกงปักใต้ปั๊มบางจากเลี่ยงเมืองชนขาออกศูนย์บริการโตโยต้ามาเล็กน้อยครับเลยศูนย์บริการย้ำนะร้านแม่พันข้าวแกงปักใต้นะครับปั๊มบางจากเลี่ยงเมืองชนบุรีขาออกเลยศูนย์บริการโตโยต้ามาเล็กน้อยครับแม่พันดูรูปก่อนสินี่อ๋อร้านเขาป้ายใหญ่ๆเลยคุณผู้ฟังเป็นข้าวแกงปักใต้นะแบบกับข้าวบ้านๆเนาะเลิศเลยนะขอบคุณพี่จักรด้วยนะครับไปต่อคุณผู้ฟังน้องโบนั้นนะครับนะจะขอแนะนำเป็นอะไรก๋วยเตี๋ยวต้มยำและก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำสุโขทัยช่วงนี้ฝนตกบ่อยเวลากัดเย็นๆชื้นๆเนี่ยถ้าได้ทานอะไรเป็นน้ำๆสดร้อนๆจะรู้สึกอุ่นขึ้นโล่งๆคอค่ะนะฮะพิกัดอยู่ตรงข้ามฝั่งตรงข้ามโรงเรียนกรุงเทพพัทยาอ๋อก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยตรงนั้นชื่ออะไรไปกินมาแล้วพี่แบงเคยถ่ายลงคอนเทนต์ในช่องของสัญชาติรีดิโอด้วยนะไปทานมาแล้วนะเป็นก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยเนาะเลิศนะน้องโบขอบคุณน้องโบด้วยจ้ะร้านต้นอร่อยจริงนะฮะไปกันที่ของใครคุณบีมครับน้ำลายไหลคุณฟังกืนน้ำลายเสียงดังมากนะครับกระเพราหมูกรอบร้านประจำคันหนังกรอบกรอบหมูนุ่มๆผัดกระเพรารสจัดจ้านเผ็ดเผ็ดร้อนๆราดข้าวสวยคือที่สุดกินกี่ทีก็ไม่เบื่อเป็นร้านประจำที่ฝากทองได้เสมอถึงพิกัดร้านจะไม่ได้ใกล้บ้านและโรงเรียนแต่ก็ขับรถไปกินบ่อยมากเพราะเรื่องกินยอมเหนื่อยได้ขอแค่อร่อยถูกใจก็พอค่ะนะเป็นกระเพราหมูกรอบนะคุณฟังกะเพราที่ดีคือกะเพราหมูกรอบนะครับผมนะฮะแล้วก็
ออกช้าก็ไม่ได้เพราะเดี๋ยวหมูกรอบหมดต้องรีบไปนะครับผมหมูกรอบหมดเร็วมากจริงๆนะขอบคุณครูบีมด้วยนะครับไปกันที่เมเดฮะเมเดบอกว่าเป็นส้มตำปูปลาแซ่บๆเพิ่งไปเจอร้านเด็ดรถเข็นแถวบ้านเมื่อวานนี้เองค่ะผ่านไปผ่านมาไม่เคยสังเกตเมื่อวานเห็นเลยจอดสั่งหลักสักหน่อยสรุปก็คืออร่อยเลิศเป็นร้านเด็ดไปอีกร้านนึงบ้านอยู่ไหนเมเดแล้วไม่บอกว่าบ้านอยู่ไหนนะครับคุณส้มต่อเลยคุณส้มต่อนะครับคุณส้มเราอ่านไปหรือยังคุณส้มนะครับผมมีการบอกได้ว่าวันนี้นะฮะพี่เติ้ลนะครับออกเพลงใหม่ตอน 5:00 น.ชื่อเพลงจูบค่ะนะตอบท็อปิกด้วยค่ะเนาะไปกันที่คุณไลล่าครับคุณไลล่านะฮะเป็นสาวตายจ้าส้มกล้านาทวีนะนาทวีเขาตอบเขาเสนอเมนูคั่วกลิ้งเป็ดค่ะอุ้ยมีคั่วกลิ้งเป็ดด้วยเคยกินคั่วกลิ้งหมูแล้วก็คั่วกลิ้งเนื้อแล้วก็คั่วกลิ้งไก่ไปแล้วนี่เป็นเป็ดนะคุณผู้ฟังช่วงนี้เนี่ยเราชอบกินเมนูคั่วกลิ้งผักคั่วกลิ้งผักเผ็ดหรอนะแล้วเครื่องแกงตำเองตำด้วยมือนะคะนะอร่อยถึงใจเผ็ดร้อนถึงใจค่ะไม่พอใส่เมล็ดพริกไทยสดไปด้วยโอ้เผ็ดน้ำตาลเล็ดเนาะกินกับข้าวสวยแต่ว่าขอไม่ธรรมดานะคะไม่ต้องข้าวสวยร้อนๆค่ะไม่งั้นข้าวคำน้ำคำค่ะ กินข้าวพร้อมน้ำตาลก็คือถ้าข้าวสวยร้อนๆเนี่ยแล้วก็กินคั่วกลิ้งเข้าใจเลยอ่ะข้าวสวยร้อนๆเนี่ยแล้วคั่วกลิ้งอีกอ่ะคุณผู้ฟังมันที่สุดนะมันจะร้อนมันจะเผ็ดมันจะร้อนมากก็เป็นข้าวสวยที่ไม่ต้องร้อนมากก็ได้เอาแบบอุ่นๆเนาะเอาแบบข้าวสวยที่โอ้โหเมื่อมือที่แล้วแล้วก็ยังมีความระอุอยู่ในหม้ออะไรเงี้ยได้แล้วก็คั่วกลิ้งนะครับแล้วก็ขออนุญาตเป็นไข่เจียวนะคุณผู้ฟังแล้วหรือไม่ก็ไข่ต้มก็ได้ดีหรือว่าหมูหวานอะไรเงี้ยนะฮะเป็นหมูฮ้องอะไรเงี้ยเนาะจะเลิศนะครับผมขอบคุณคุณเลล่าด้วยนะครับคุณออยสุพนิกนะฮะช่วงนี้ยุ่งๆใช่ไหมล่ะเขาว่าอะไรยุ่งเพราะอะไรเพราะว่าอะไรน้ำมาย้ายบ้านติดงานนู่นนี่น้ำท่วมต่างๆเข้าใจได้เลยก็ส่งกำลังใจให้กับคุณออยด้วยนะฮะคุณออยสปุกนิกนะครับ456นะฮะเลขมงคลด้วยนะครับเข้าใจเลยบอกว่าขอเสนอแกงส้มใต้ค่ะแกงส้มใต้ก็อยากกินมากเลยเพราะว่าชอบความเผ็ดจัดจ้านเปรี้ยวจิ๊ดจ๊าดถึงเครื่องของแกงใต้ยิ่งใส่ปลาสดๆกับยอดมะพร้าวหลวงหน่อมายิ่งอร่อยกินกับข้าวสวยร้อนๆคลุกน้ำแกงฉ่ำๆบอกเลยว่าข้าวจานยังไม่ค่อยพอค่ะคือดูแลแป๊บนึงและก็เป็นร้านในแอปแถวบ้านค่ะชื่อร้านเปิดไม่บ่อยอยากอร่อยรีบสั่งค่ะแต่สั่งกี่ครั้งก็เปิดนะคะแต่ว่าเขาก็ดึงให้เราเขาเรียกว่าชื่อร้านแบบชวนให้เราตัดสินใจไงนึกออกปะชื่อร้านชวนให้เราเร่งการตัดสินใจก็คือชื่อร้านว่าเปิดไม่บ่อยอยากอร่อยรีบสั่งเราชอบชื่อร้านจังเลยร้านชื่อเร่งการตัดสินใจของเรานะครับผมไปข้างย้อนไปข้างบนบ้างข้างบนข้อความเยอะน้องเพชรอันนี้ไม่ได้เรียกนะอันนี้คือเปิดมาข้อความน้องเพชรมาน้องเพชรบอกวันนี้ฮะจัดไปค่ะบอกแฟนพี่แบงค์คนบางนาพาไปทานว้ายร้านไหนจ๊ะยำไวไวคอหมูย่างข้าวคั่วคุณผู้ฟังอยู่ไหนยำไวไวคอหมูย่างแซ่บมากพิกัดร้านเผ็ดเผ็ดเผ็ดเผ็ดป๊อปเซนท่านใกล้บ้านก็บางนาค่ะเซนท่านบางนาเหรออ๋อดีเจฟิล์มแนะนำให้ทานร้านนี้ทำไมยายฟิล์มไปรู้ร้านแถวนู้นล่ะยายฟิล์มทำไมไปรู้ร้านแถวนู้นพ่อบอกว่าเคยไปทานกับคุณแม่อ๋อและน้องชายว้าตามสิคะรอเลยเมนูใหม่ต้องสั่งเลยคอหมูย่างหมักน้ำปลาย่างนุ่มนุ่มหอมหอมเอามายำกับน้ำยำรสแซ่บเลือกได้ทั้งน้ำปลาและปลาคลุกเส้นไวไวกรึบกรึบและยอดมะพร้าวอ่อนๆทานพร้อมกากหมูและแผ่นเกี๊ยวกรอบเข้ากันสุดๆเชื่อแล้วนะเผ็ดเผ็ดป๊อปเซนทันบางนาคุณผู้ฟังได้น้องเผ็ดแต่วันนี้แฟนพี่แบงค์มาที่นี่ไงก็ทานแถวพัทยาไปก่อน อาหารแล้วนี่การันตีความอร่อยเผ็ดแซ่บสมชื่อร้านเมนูหลักค่ะยำเป็นยำตำเป็นตำอย่างเลิศค่ะถ้าเดินผ่านร้านก็เฉยๆเพราะว่าเราก็ถ้าตำยำต้องรับแถวบ้านอะไรอย่างนี้แต่ก็ต้องขอบคุณคนแนะนำค่ะเจ้านั้นสายกินสุดๆไว้ใจได้ว่ะไม่บางทีก็เข้าใจได้น้องเพชรแต่ก็คือเราก็สงสัยว่านางไปกินนั้นกินนี้กับใครอะไรอย่างนี้เนาะป่ะอ๋อได้ไปกินกับแม่และน้องชายก็โอเคตามนั้นแต่วันนี้แฟนพี่แบงค์มา เราหากินแถวพัทยาไปก่อนนะไปที่ใครฮะน้องแอลตอบท็อปิกแบงค์หรือยังน้องแอลตอบว่านี่ฮะแนะนำเมนูเล้งแซบกระดูกหมูต้มจนเปื่อยจนแซบๆข้าวสวยแล้วก็ฟินเป็นเจ๊สอนเล้งแซบส่งเป็นส่งแมปมาเลยจ้ะเป็น Google Map มาให้เราไปเลยว่าก็เพื่อไปตามนี้ครับพี่แบงค์ร้านเจ๊สอนเล็งแซบ
นะฮะคลิกเข้าไปแป๊บนึงอยู่ตรงไหนขออนุญาตคลิกนะฮะส่งมาเป็นอยู่แถวนะครับผมนาป่านะครับตำบลนาป่าอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีเจ๊สอนนะครับผมเจ๊สอนนะครับเลิศๆนะเดี๋ยวเราตามไปนะขอบคุณน้องแอลด้วยนะฮะ26นาทีโอเคได้อีกสักหนึ่งข้อความนะครับผมเป็นคุณหนึ่งก็แล้วกันคุณหนึ่งเป็นอะไรสตอผัดพริกสตอผัดน้ำพริกกะปิกุ้งหมูสับราดข้าวค่ะตามสั่งแบบบ้านๆริมคลองแถวบ้านเลยป้าผัดได้อร่อยแซ่บนัวมากป้าเขาจะทำเป็นน้ำพริกกะปิก่อนนะคะจะไม่เหมือนกับสตอผัดกะปิทั่วไปค่ะน้ำพริกป้าแซ่บนัวมากทานกับผักสดก็อร่อยแต่พอเอามาผัดกับสตอใส่กุ้งกับหมูสับทานกับข้าวร้อนๆ อร่อยมากชื่อร้านป้าสุอยู่ริมคลองกระทุ่มแบนสมุทรสาครจ้าคุณผู้ฟังอันนี้เข้าฟังอยู่แถวสมุทรสาครนะได้เลยกะคลองกระทุ่มแบนสมุทรสาครชื่อร้านป้าสุคุณผู้ฟังอ่ะตามไปเป็นน้ำสตอผัดน้ำพริกกะปิกุ้งหมูสับน้ำลายไหลละคุณผู้ฟังไม่ไหวแล้ววันนี้นะครับผมทำยังไงดีแต่ละอย่างแต่ละเมนูเลิศๆนะครับผมอีกสักหนึ่งข้อความเนาะขอบคุณคุณหนึ่งด้วยนะฮะไปกันที่คุณดรีมสุธิดานะครับวันนี้เหมือนพูดคนเดียวแล้วก็บ่นจมอะไรคนเดียวนะฮะเมนูเผ็ดวันนี้ขอเสนอมาล่าทั้งค่ะขอเพิ่มพริกมาล่าอีก8ช้อนไม่ไหวชอบมาล่าเผ็ดๆ เพราะว่าเวลากินแล้วส่วงค่ะเธอตาใช่ไรอ่ะกินแล้วส่วงกินแล้วส่วงอ๋อส่วงแบบตาสว่างออกเป็นภาษานี้นะกินแล้วส่วงแบมกินแล้วส่วงแปลว่าอะไรเดี๋ยวพี่เชอรี่บอกว่าดีเจอวดแฟนแล้ว1กลุ่มมีแฟนก็ต้องอวดสิคะไม่ได้ว่ามีมาบ่อยๆมีต้องอวดหน่อยนะฮะส่วงแบบตาสว่างน้ำตาจะไหลแล้วได้เลือกวัตถุดิบต้มได้หลายอย่างเช่นกินแซ่บอร่อยเหาะไปเลยค่ะพี่แบงค์วันเราจะนี้ก็จัดสัก1ดีกว่านะฮะพี่แบงค์ส่งน้ำพริกน้ำย้อยจากเมืองแพร่ลืมได้

0: กินนะฮะแล้วหนองแขมอยู่ที่ไหนล่ะไปกินเผื่อพี่แบงค์ด้วยนะโอเคขอบคุณมากเลยคุณดริมสุจิดานะครับผมพี่แบงค์เรียกนุ่นเหรอสนเห็นใจพี่แบงค์ด้วยเห็นใจพี่แบงค์ด้วยว่าพี่แบงค์จัดรายการคนเดียวและวันศุกร์แล้ว อาจจะสมกึกสมกักหน่อยนะคุณผู้ฟังนะถ้ามื้อเที่ยงวันนี้ให้คุณแนะนำเมนูอาหารรสเผ็ดมาคนละ1เมนูคุณจะนำเสนอเมนูไหนและเพราะอะไรเปิดวาร์ปชีวิตกัดมาด้วยจ้าไปเบรก
1: Sunshine, talk about...

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: ถ้าพัทยาคือจุดหมายปลายทางเซ็นทรัลพัทยาคือ Must Visit Destination สัมผัสประสบการณ์ช็อปแฟชั่นระดับโลกริมชายหาดลิ้มรสอาหารเลิศรสจากทั่วทุกมุมโลกสนุกกับความบันเทิงและไลฟ์สไตล์ที่ไม่เหมือนใครกว่า700ร้านค้าริมชายหาดพัทยาเซ็นทรัลพัทยา
2: The Global Landmark Beachfront Shopping Destination Shop Eat Play The Must Visit Destination in Pattaya
0: Sunshine Radio. Good life, good music. Enjoy the day, enjoy the music.

ช็คลิสต์นะฮะงานจากบิลกินนะครับจองกันตั้งแต่ชั่วโมงแรกๆแล้วนะฮะมาสไตล์เดียวสัปดาห์นี้นะฮะขยับขึ้นจาก14อยู่อันดับที่11เรียบร้อยลุ้นกันต่อนะครับขอให้ได้ไปอยู่ในท็อป10สักทีนะฮะจัดให้ฟังเรียบร้อยนะครับส่วนก่อนหน้านั้น I've got you อันดับที่5ในสัปดาห์ล่าสุดด้วยงานจากเป๊กผลิตโชคนะครับส่วนชั่วโมงนี้คุณผู้ฟังฮะมาเบรกสุดท้ายแล้วนะครับสัญชายทอกเบาเช้านี้ของเราถ้ามื้อเที่ยงวันนี้ให้คุณแนะนำอาหารเมนูรสเผ็ดมาคนละ1เมนูคุณจะนำเสนอเมนูไหนเพราะอะไรเปิดวาร์ปชี้พิกัดมาด้วยนะแต่ว่านะฮะความสนุกความอร่อยรอเราอยู่นะครับสำหรับกิจกรรมสัญชายเอ็กซ์คลูซีฟของเรานะครับห้องอาหารเดอะพาร์ครีสอร์ทแอนด์คาเฟ่โรงแรม80พักศิริราชาครับร่วมกับสัญชายรีโอนะชวนคุณมาปลดล็อกโหมดปาร์ตี้ในค่ำคืนฮาโลวีนสุดแฟนซีนะครับกับกิจกรรมสัญชายเอ็กซ์คลูซีฟตอนสปูกี้พาร์ตี้ไนท์นะฮะอีทซิงมูฟนะครับแอทเดอะพาร์ครีสอร์ทแอนด์คาเฟ่นะครับก็เป็นคืนฮาโลวีนพอดีเลยตรงกับวันเสาร์ด้วยนะคุณฟังงานนี้ครับอีทนะฮะอิ่มอร่อยกับอาหารหลากเมนูพิเศษนะครับซิงไปร้องให้สุดเสียงกับคาราโอเกะแบบไม่จำกัดแนวแล้วก็มามูฟนะฮะแดนซ์ออกขยับสเต็ปไปด้วยกันนะครับมีเกมสนุกจากพวกเรานะฮะให้คุณลุ้นของรางวัลมีลัคกี้ดรอนะฮะมีกิจกรรมเพนหน้าเพนร่างกายในธีมฮาโลวีนแฟนซีก็คือว่างานนี้ไม่จำเป็นต้องแต่งตัวให้เป็นผีเพราะว่ายังไงไปถึงหน้างานแล้วก็จับคุณให้แต่งหน้าให้เป็นผีอยู่ดีนะครับผมนะฮะสนุกสนานนะครับผมแล้วก็มีการแต่งหน้าเพนหน้าเนี่ยมีรางวัลให้ด้วยนะครับลุ้นของรางวัลสุดพิเศษจากโรงแรม Pacific Park นะครับเสาร์ที่31ตุลาคมลงทะเบียนตั้งแต่5โมงเย็นเป็นต้นไปฮะมาในธีมการแต่งตัวแบบสีสันแบบนีออนหรือจะแต่งเป็นกระพริบวิบวับก็ได้ให้มันเข้ากับงานปาร์ตี้หน่อยอะไรอย่างนี้นะฮะและเราก็มีช่างภาพมืออาชีพนะครับถ่ายรูปให้คุณฟรีๆสวยๆเป็นตากล้องมืออาชีพเลยมาถ่ายรูปให้เอาไปอวดในโซเชียลได้งานนี้เห็นไหมมาเที่ยวงานเก๋ๆก็ต้องได้รูปกลับบ้านไปด้วยนะฮะใครสนใจอยากลงทะเบียนนะครับหรือว่าสอบถามรายละเอียดนะครับทักมาได้เลยที่ LINE Official ของเรานะฮะ @sunshine radio นะฮะจำนวนจำกัดแค่20ที่นั่งเท่านั้นตอนนี้มีลงทะเบียนมาแล้วนะฮะเกือบครึ่งนึงแล้วนะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นด่วนๆจ้ะนะฮะขอบคุณกิจกรรมดีๆนะครับห้องอาหารเดอะพาร์ครีสอร์ทแอนด์คาเฟ่โรงแรม80พักศิริราชาครับอยู่ติดถนนสุขุมวิทข้างโรบินสันศิริราชาเลยนะฮะสำรองห้องพักได้เลย0383286000หรือที่0863260257แล้วก็ที่ LINE ID @pacificparkhotel พิเศษนะครับสำหรับคนที่มาร่วมกิจกรรมนี้เนี่ยนะฮะห้องพักจาก 1,800 บาทไม่ใช่สิจาก 1,700 บาทเหลือแค่ 1,400 บาทเท่านั้นจองด่วนจ้ะขอบคุณนะฮะเจอกันสัญชาย Exclusive ตอน Spooky Party Night @ยิทซิงมูฟนะครับที่ at the park restaurant and cafe นะครับได้เวลาไปเคลียร์ข้อความกันละคุณผู้ฟังเยอะแยะมากมายนะครับเยอะแยะมากมายไก่กองนะฮะขอบคุณเบบี้บิวขอบคุณคุณดรีมขอบคุณคุณแก้มด้วยนะฮะขอบคุณพี่นุชนะฮะปากกันที่น้องจูนครับข้อความจากน้องจูนบอกว่าถ้ามื้อเที่ยงวันนี้ให้แนะนำเมนูอาหารรสเผ็ด1เมนูจูนขอนำเสนอตำซั่วปูปลาลาเปรี้ยวหวานพริก2เม็ดพอค่ะก็ยังดีขอแบบเผ็ดพอดีได้สูตรน้ำปลาให้พอชื่นใจมีแฮงในการทำงานค่ะอาจจะแนะนำเมนูเผ็ดไม่ได้อย่างใครเขาเพราะจูนกินเผ็ดไม่ค่อยได้แหมมา10กว่าปีแล้วค่ะเพราะแฟนเนี่ยก็กินเผ็ดไม่ค่อยได้ก็เลยแบบเป็นตามๆกันนี้อันนี้ก็คือ1อวด2อวด3อวดนะครับผมก็เป็นให้พอชื่นใจมีแฮงในการทำงานค่ะอาจจะแนะนำเมนูเผ็ดไม่ได้อย่างใครเขาเพราะจูนกินเผ็ดไม่ค่อยได้แหมมา10กว่าปีแล้วค่ะเพราะแฟนเนี่ยก็กินเผ็ดไม่ค่อยได้ก็เลยแบบเป็นตามๆกันนี้อันนี้ก็คือ1อวด2อวด3อวดนะครับผมก็เป็นให้พอชื่นใจมีแฮงในการทำงานค่ะอาจจะแนะนำเมนูเผ็ดไม่ได้อย่างใครเขาเพราะจูนกินเผ็ดไม่ค่อยได้แหมมา10กว่าปีแล้วค่ะเพราะแฟนเนี่ยก็กินเผ็ดไม่ค่อยได้ก็เลยแบบเป็นตามๆกันนี้อันนี้ก็คือ1อวด2อวด3อวดนะครับผมก็เป็นให้พอชื่นใจมีแฮงในการทำงานค่ะอาจจะแนะนำเมนูเผ็ดไม่ได้อย่างใครเขาเพราะจูนกินเผ็ดไม่ค่อยได้แหมมา10กว่าปีแล้วค่ะเพราะแฟนเนี่ยก็กินเผ็ดไม่ค่อยได้ก็เลยแบบเป็นตามๆกันนี้อันนี้ก็คือ1อวด2อวด3อวดนะครับผมก็เป็นนิวนะครับผมไปกันที่ใครตอบคุณส้มตอบมาแล้วบอกว่าหนูกลับมาแล้วค่ะหนูนำเสนอยำมังคุดคัดค่ะอุ้ยยำมังคุดคัดหรอล่าสุดไปกินที่ร้านพาข้าวมาไปกินที่ร้านพาข้าวมาเลิศมากครับ
พาอ๋อชื่อร้านพาข้าวร้านพาข้าวอยู่บรรทัดทองนะครับพี่แบงค์ต้องไปลองบรรทัดทองร้านพาข้าวมียำมังคุดคัดคุณผู้ฟังร้านพาข้าวบรรทัดทองก่อนร้านพาข้าวร้านพาข้าวอยู่บรรทัดทองโอเคขอบคุณคุณส้มด้วยนะฮะจะไปบรรทัดทองเมื่อไหร่ล่ะเนี่ยแต่ไม่รู้แหละเดี๋ยวไปนะครับผมพี่หมูสวัสดีพี่หมูด้วยครับพี่หมูนี่ขอบคุณด้วยนะพี่หมูบอกว่าอ่ะเดี๋ยวก่อนช่วยอ่านไม่จบจะพึ่งไปพี่หมูเป็นแกงที่เป็นน้ำใสไม่ใส่กะทิครับแกงอะไรพี่หมูอ่ะเน้นรสชาติเผ็ดร้อนเป็นแกงที่เป็นน้ำใสน่าจะเป็นต้มยำเหรออ่ะเค็มกลมกล่อมและหอมกลิ่นสมุนไพรป่าและเครื่องเทศพื้นถิ่นใส่ผักตามฤดูกาลเช่นมะเขือเปราะมะเขือขื่นหน่อไม้หยวกกล้วยผักอื่นๆที่ใส่จะชอบใบกะเพราใบยี่หร่าชะอมถั่วฝักยาวและพริกไทยอ่อนเนื้อจะเป็นหมูกับไก่ตอนที่พี่อยู่บ้านเกิดที่อุตรดิตถ์กินแกงบ่อยมากๆนะฮะอ๋อเป็นผักที่พ่อพี่ปลูกผักไว้กินเองก็เลยมีหน้าฝนมีหน่อไม้สดนะฮะคุณพี่แกงอะไรแกงอะไรสักอย่างที่เป็นน้ำใสไม่ใส่กะทินะรสชาติเผ็ดร้อนเหรอเป็นแกงแบบอุตรดิตถ์ของพี่หมูนะครับมีการบอกว่ายิ่งหน้าฝนใส่หน่อไม้สดนี่รสนะฮะเด็ดดวงอย่าบอกใครใช้คำว่าเด็ดดวง ใช้คำว่าเด็ดดวงอ่ะแปลว่ามันรสจริงเอาแกงป่าเหรออ๋อเป็นแกงป่าเป็นแกงป่าน้ำใสไม่ใส่กะทิครับพี่หมูขอบคุณพี่หมูด้วยนะฮะพิมพ์ตกไปนิดดิ่งน้องตีความไม่ได้เลยนะครับแล้วก็ชั่วโมงสุดท้ายด้วยเลิศๆนะฮะไปต่อฮะคุณเจบอกว่าอะไรแกงเหลืองไหลบัวกุ้งสดจากครัวอับสอนโอเคได้เลยขอบคุณมากอันนี้เป็นร้านที่ชี้พิกัดมาแล้วใช่ไหมฮะเป็นอาหารไทยรสเผ็ดเปรี้ยวเข้มข้นหอมเครื่องแกงใต้มีกุ้งสดและก็ไหลบัวที่ให้สัมผัสกรุบกรอบอันนี้เพิ่งอ่านไปแล้วเนาะขอบคุณด้วยนะฮะไปกันที่ใครฮะหนูนุ่นบอกว่าคั่วกลิ้งกระดูกหมูค่ะรสชาติเผ็ดร้อนจัดจ้านถึงเครื่องแกงยิ่งกินกับข้าวสวยร้อนๆไข่ดาวกรอบๆคือแซ่บยิ่งทำเองนะใส่กระดูกอ่อนใส่เครื่องให้ถึงเคี่ยวจนกระดูกเปื่อยฟินกินไหนไม่แซ่บถ้าทำเองเนาะคั่วกลิ้งนะคุณผู้ฟังจากหนูนุ่นนะครับพี่หนูปลาตอนนี้10:48แล้วของเมนูเผ็ดของพี่ก็คือวันนี้พี่ขอเลือกเป็นแจ่วบองค่ะน่าจะเป็นน้ำพริกปลาร้าชนิดหนึ่งไหมคะใช่ตอนนี้ติดใจแจ่วบองของคุณกำภูรัชนีอ๋อเหรอเห็นเขาโฆษณาอยู่นะคุณผู้ฟังเคยพาแม่ไปเที่ยวที่ราชบุรีเลยแวะไปบ้านเขาโอ้ไปถึงบ้านได้ลองซื้อแจ่วบองมากิน

0: อร่อยดีค่ะรสชาติถูกปากมีทั้งเผ็ดมากเผ็ดกลางแล้วก็เผ็ดน้อยข้าวเหนียวร้อนๆปั้นเป็นก้อนจิ้มกับแจ่วบองกินพร้อมกับแตงกวาเย็นๆฟินมากค่ะยิ่งมีปลาดุกย่างยิ่งเข้ากันหรือจะเป็นปลาตัวเล็กๆทอดกรอบอร่อยค่ะแจ่วบองกัมพูลัชนีคุณฟังเลิศน้องเขียวคุณตานะฮะบอกว่าตำหลวงพระบางค่ะไม่รู้ว่าชื่อร้านอะไรอยู่แถวซอยชัยพฤกษ์เป็นร้านอีสานเล็กๆไปเจอโดยบังเอิญแล้วตอนทำงานกินกับไก่ทอดค่ะตำหลวงพระบางแถวซอยชัยพฤกษ์แถวบ้านพี่แบงค์อยู่ใกล้บ้านพี่แบงค์เดี๋ยวไปหานะฮะคุณซนผัดขี้เมาทะเลค่ะเผ็ดแซ่บซิดแน่นอนข้าวสวยร้อนๆกินกับเครื่องดื่มซ่าๆขอบคุณซนด้วยนะครับคุณนุกเธอยังเหลือต้นน้ำอยู่เลยอันนี้ร้านเดียวกับแม่น้องชบูเป็นอะไรเป็นเมนูเผ็ดเป็นต้มแซ่บกระดูกหมูร้านส้มตำร้านเดียวกับแม่น้องชบูนะครับผมและยังมีของนะครับคุณฟ้าเชิญนั่งเลยค่ะคุณฟ้าบอกว่าเป็นคนใต้เนทีฟต้องเป็นแกงไตปลาค่ะส่วนพิกัดก็ต้องเป็นของบ้านของนาเท่านั้นเผ็ดได้แรงฮะนะกินทีแซ่บทั้งบ้านแกงไตปลาไตปลาที่ใส่ปลาเป็นเนื้อเป็นอะไรขนมจีนนั้นรสนะพี่โก้ไทฟูดนะครับยังเหลือต้นน้ำนะพี่โก้บอกว่าแกงป่าบ้านไพรสไตล์เราพิกัดบ้านเราเองน้ำพริกแกงสำเร็จรูปน้องชายซื้อตำสดใหม่จากครกนะตัวเมืองปากน้ำระยองนะครับผมนะเป็นพริกแกงป่านะครับคั่วแห้งบดหมูนุ่มใช้น้ำพริกเข้ากันแห้งหอมขอบคุณด้วยนะฮะพี่โก้ไทฟูดครับคุณเหมียวแล้วฮะเราอยู่ต้นน้ำนะครับผมใครไม่ส่งไม่ต้องส่งแล้วนะเพราะอ่านไม่ทันนะครับผมเมนูกะเพราผัดแห้งโปะไข่ดาวกรอบค่ะเนื้อนุ่มข้าวหอมร้อนๆนะครับผมเป็นไข่ดาวเนาะคุณฟังไปต้นน้ำทวงละคุณฟังต้นน้ำนะครับผมมื้อเที่ยงวันนี้รสเผ็ดหนึ่งอย่างสนุกคือส้มตำกับยำวุ้นเส้นครับร้านอยู่แถวบึงขุนทะเลจำชื่อร้านไม่ได้แต่ว่าเคยมาแล้วมันชอบละมุนจังๆเนี่ยก็คือนะฮะต้นน้ำก็คือเป็นส้มตำแล้วก็ยำบุญเส้นนะครับผมของแถวบ้านเขานะครับผมร้านอยู่แถวบึงขุนทะเลนะคุณผู้ฟังขอบคุณสำหรับทุกข้อความในวันนี้ฮะเบรกสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาคุยกับรัฐพลดานะฮะ
1: Sunshine Radio Good Life Good Music ถ้าคุณหมุนหาเราเท่าไหร่แล้วยังไม่เจอสักทีงั้นฟังผ่านแอปดีกว่าไหมStay tuned ไปเลยคลื่นเดียวไม่ต้องหมุนไม่ต้องหาฟังเพลงเพราะได้ต่อเนื่องพร้อมสนุกไปกับสาระคูลๆและกิจกรรมทั้งปีอย่ารอช้าโหลดเลยทั้ง App Store Google Play Store และ Huawei App Gallery พอไม่ต้องหมุนแล้ว Good Life Good Music Sunshine Radio Good Life Good Music
0: อรุณสวัสดิ์มาดามค่ะ
2: อร
0: ุ
2: ณสวัสดิ์ค่ะ
0: วันนี้เราคุยกันเรื่องของอาหารรสชาติเผ็ด10อันดับของโลกที่เขาจัดอันดับมาของไทยอยู่อันดับที่4ก็คือน้ำพริกใช่
2: แล้วอยู่นะ
0: น้ำพริกต่างๆอยู่อันดับที่4ของโลกนะเธอเขาจัดอันดับให้นะฮะก็เลยถามว่าเมนูอาหารรสเผ็ดมื้อเที่ยงวันนี้แนะนำมา1ซิเผื่อว่าเราไม่รู้จะทานอะไรมื้อเที่ยงวันนี้มีคุณฟังแนะนำ
2: ม
0: ื้อ
2: เที่ยงวันนี้เหรอเอาแบบโฮมทาวก็เป็นแกงหน่อไม
0: ้แกงหน่อไม้
2: แกงหน่อไม้ใส่ทุกอย่าง
0: ของอีสาน
2: ใช่ใส่จนกระดูกหมูใส่ทุกอย่างที่นึกออก
0: ผมถามเพื่อนว่าแกงหน่อไม้ของเธอคืออะไรเพื่อนที่เป็นอีสานเพื่อนว่าเธอรู้จักแกงเปิดไหมคล้ายๆก
2: ัน เหมือนกัน
0: เออ
2: ใช่ใช่มีความคล้ายก
0: ัน ก็เขาใส่หน่อไม้
2: ใส่แต่ก็นี่เหมือนกันก็แบบว่าการที่ทำถึงก็ไม่ง่ายอ่ะต้องกินแถวบ้านเท่านั้นอ่ะว่าเราโตมากับรถมือแบบไหนอ่ะ
0: เออเราจะรู้ว่าแกงหน่อไม้อันนี้คือทำถึงเพราะกินเข้าไปปุ๊บมันรู้เลย
2: มันยังไม่เคยไปกินที่ไหนแล้วถึง
0: ยังไม่ถึง
2: จริงจริงจริงเลยรู้สึก
0: ใช่ไหม
2: ไม่หรอกเพราะว่ามันติดรสชาติของ
0: ความบ้านบ้านเรา
2: ความบ้านบ้านเรา
0: อืม
2: ใช่อะไรอย่างเงี้ยมากกว่า
0: เป็นแกงหน่อไม้แบบอีสานนะคุณผู้ฟัง
2: อืมแบบอีสานอ่ะใส่ทุกอย่างแล้วแต่บ้านด้วยบางบ้าน
0: แบมบอกว่าเหมือนแต่คนอีสานไม่เรียกแกงเปอะ
2: ใช่เขาเรียกมันคือแกงแบบเหมือนแกงหน่อไม้
0: เราก็เลยเรียกแกงหน่อไม้เหมือนแบมบอกพี่มันก่อนใช่ไหมบอกว่าแกงหน่อไม้ค่ะก็คือแกงหน่อไม้ไม่ใช่แกงเปิดก็คือแกงเปิดนั่นแหละแต่มันก
2: ็ไม่มันแกงเปิดมันยังไม่ถึงอ่ะมันยังไม่
0: ถึงอ่ะแกงเปิดยังมีความเป็นคุณหนูหน่อย
2: มันยังไม่รู้เคยกินแล้วมันหรือว่าแบบนั่นแหละ
0: เอาไว้เดี๋ยวจะไปหามาทานนะคุณผู้ฟัง
2: มันต้องแบบแกงหน่อไม้จริงๆอ่ะต้องไปกินแถวอีสานจริงๆอ่ะมันถึงจะถึง
0: ได้
2: ก็ใส่อะไรที่มันหลากหลายได
0: ้เอาวันนี้มีเรื่องเล่าไหมจ๊ะ
2: มีทัน
0: สองสามนาที
2: นี่เลยล่าสุดนะคะ
0: ครับ
2: Apple เตรียมเปิดตัวสินค้าธีม Welcome Home
0: อะไร
2: คืนวันที่13ตุลาคมนี้นะคะหัวหน้าฝ่ายการตลาดของ Apple โพสต์ประกาศว่า Apple จะเปิดตัวสินค้าใหม่ในธีม Welcome Home คือ13ตุลาคมตามเวลาไทยนะคะเนื่องจาก Apple ก็มีธีมเกี่ยวกับ Home จึงคาดหวังสินค้าที่เตรียมเปิดตัวจะเป็นกลุ่ม Smart Homeซึ่งตามข่าวลือก่อนหน้านี้ก็มี
0: เป็นของใช้ในบ้านอย่างนี้หรอ
2: ใช่สมาร์ทโฮมไงมันเหมือนแบบเหมือนอะไรนะเหมือน Google มันจะมีอะไรนะ
0: เข้าใจได้
2: ที่เวลากลับถึงบ้านแล้วอะไรอย่างเงี้ยทั้งสินค้าใหม่จอควบคุมอุปกรณ์สมาร์ทโฮมที่ขายแบบ HomePod iPad อะไรอย่างเง
0: ี้
2: ยบวกส่วนสินค้าอัปเกรดก็จะเป็นแบบ Apple ที่ Apple TV 4K HomePod Mini 2ไปจนถึงสินค้าสมาร์ทโฮมภายใต้แบรนด์ LG ที่เพิ่งมีข่าวออกมานะคะซึ่งระบุว่าเนี่ยไปเป็นปล่อยวิดีโอสินค้าหรือว่าออกจดหมายข่าวเท่านั้นนะอ่ะก็ต้องรอติดตามนะคะมีอะไรให้ตื่นเต้นไหมอะไรอย่างนี
0: ้ก็รอดูๆ Apple เดี๋ยวนี้ก็ต้องพูดกันตามตรงว่าเขาก็ไม่ได้เป็นคนเป็นเบอร์หนึ่งเป็นผู้นำเสมอไปอะไรอย่างนี้แต่ว่าบางทีมันก็มีอะไรบางอย่างที่คนที่เป็นแฟนของ Apple เขาก็จะชอบ
2: มีความเป็นแบบเหมือนเราไงเราก็มีความแบบว่าโรยัลตี้กับ
0: อะไรอย่าง
2: น
0: ี
2: ้
0: ทุกอย่างเป็น Apple หมดแล้วตรงเนี้ยของ
2: แม้ว่าถึงแม้ว่าแบบอย่างอื่นเขาทำมานานแล้วอะอย่างเช่นเวลามือถือแบบiPhone ออกมาใหม่เราก็ตื่นเต้นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะแต่จริงเธอบ้านอื่นยี่ห้ออื่นเขามีไปนานแล้วอาจจะไม่ต้องแบบเป็นเรือธงของแบรนด์อื่นก็ได้นะ
0: เข้าใจ
2: แต่เขาทำมานานแล้วแต่ถามว่าเราก็ยังยึดติดอ่ะก็ต้องยอมรับเราเคยใช้อ่ะเนาะเรารู้สึกว่ามันสะดวกมันยึดติดแหละ
0: ส่วนก็ก็ยึดติดแหละคุณรู้ป่ะอะไรอย่างงี้นะครับผมในวันก่อนคุยกับพี่น้ำฝนไงพี่ไม่ได้ใช้ Apple ค่ะพี่น้ำฝนบอก
2: จริงๆอ่ะฝั่งนั้นก็ต้องยอมรับจริงๆว่าเขาไปไกลแล้วแหละอะไร
0: เขาก็ไปไกลแล้วเขาก็มีอะไรหลายๆอย่างที่มันว้าว
2: ๆ
0: ว้าวๆ กว่าด้วยอ่ะ
2: แต่คือบางทีมันก็มีลังเลเหมือนกันว่าเฮ้ยหรือว่าจะไปฝั่งโน้นดีไปหรือว่าไปฝั่ง Android ดีอะไรเงี้ยแต่เราอ่ะใช้ MacBook ใช่มั้ยมันจะง่ายสมมุติว่าเรากด copy จากมือถืออ่ะแล้วเราสามารถที่จะไปวางในแบบ MacBook ได้เลย
0: เ
2: วลาทํางานอะไรเงี้ยมันไม่ต้องที่แบบส่งอะไรกันเน
0: ี่ยด้วยความที่
2: อย่างข้อความมาข้อความส่งว่าเราจะพิมพ์ในมือถือเราจะโพสต์ในมือถือแหละแต่เราแค่ไปเอาข้อความที่มันอยู่ใน MacBook อ่ะเราก็แค่แบบไปคัดลอกอ่ะแล้วเอามาวางได้เลยมันง่ายเวอร์นะ
0: คือด้วยความที่เราจักรวาลเรามันเป็นอย่างนั้นไงนึกออกป่ะมันก็เลยยังไม่ได้ไปไหน อะไรแบบนี้นะคุณผู้ฟังนะอยู่ต่อกับรัฐพลดาครับวันนี้ศุกร์แห่งชาตินะพรุ่งนี้เสาร์ขออนุญาตพัก1วันแล้วก็มาเจอกันวันอาทิตย์ 11:00 น.นะครับวันนี้ขอบคุณทุกข้อความเลยไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ

0: ช่ Radio Good Life Good Music
1: ทุกครั้งที่ขับรถไม่เหงาหรอกค่ะเพราะเรามีเพื่อนเพื่อนคนนี้คอยเปิดเพลงเพราะๆให้ฟังมีเรื่องคูลๆมาเล่าให้ฟังบ่อยๆบางทีก็มีมุกที่คอยทำให้เราแอบอมยิ้มเพื่อนคนนี้ชื่อ Sunshine Radio ค่ะ
2: มี Sunshine Radio เป็นเพื่อนชัดๆไปตลอดทางแค่เปิดแอปแล้วคอนเน็กต์เข้ากับวิทยุติดรถยนต์แค่นี้การเดินทางครั้งต่อไปของคุณไม่ว่าจะขึ้นเหนือล่องใต้ฝนตกหรือรถติดรับรองไม่มีเหงาแน่นอน
3: Life, good music.
4: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

0: ชัย Radio Good Life Good Music
1: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964
2: Sunshine Radio Good Life Good Music

พอดีว่าไปดูรายการหนึ่งนะคะใน YouTube นะที่อะตอมชนะกันนะคะไปออกรายการนี้คุณฟังแล้วก็พูดถึงเรื่องความสัมพันธ์ที่เพลงต่างๆที่เราได้ยินกันมาไม่ว่าจะเป็นเพลงอ้าวเพลงอะไรอีกอะเยอะๆมากมายเนาะที่เป็นเพลงของอะตอมอะแต่งมาจากชีวิตของเขาจนวันหนึ่งเขาได้มาเจอแบบคุณภรรยานะคะเวลาเขาเรียกเขาก็จะเรียกคุณภรรยาผมนะคะใน The Standard Podcast นะคะคุณผู้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของอะตอมชนะกันไปพูดคุยเขาบอกว่าเลิกใช้ชีวิตแบบเป็นเหยื่อแล้วเหมือนคนที่แบบเข้าใจเขาผ่านอะไรมาเขาเคยเป็นคนแบบไหนเขาเคยเป็นคนที่แบบพีซคนอื่นตลอดอยากได้ความรักเป็นเหยื่อตลอดอะไรเงี้ยจนวันนึงก็แบบเอ้ยลองไปทำตัวเพลย์บอยดูดีกว่าอะไรเงี้ยกว่าที่จะมาเจอคนที่พอดีเนี่ยแล้วเขาพูดมาเหมือนเขาผ่านชีวิตมาประมาณ40ปีจริงๆอะคืออายุยังไม่เยอะเลยนะสำหรับอะตอมชนะกันนะคะแต่เป็นอีกหนึ่งคนที่เขียนเพลงได้ดีจังเลยรวมถึงเพลงนี้ด้วยนะคะกับ Oasis นั่นเองนะคะวันนี้เขาเจอ Oasis ของตัวเองแล้วนะทุกคนอะตอมชนะกันกับดีเจลาดด้วยนะคะนะคะเลือกมาสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยกับลภัลดาเจอคุณผู้ฟังในช่วงสายวันนี้วันศุกร์แล้วนะคะวันที่9วันดีด้วยนะคะวันที่9วันอะไรคะเก็บโค้ดค่ะเพราะว่าวันพรุ่งนี้วันที่10เดือน10เราจะได้ช็อปกันนะคะก็เป็นความสุขเล็กๆน้อยเนาะหรือไม่ก็บางทีแบบซื้อของที่จำเป็นอะอย่างน้อยมันก็ได้แบบได้ช็อปบ้างอะได้ฮีลจิตใจบ้างนิดหนึ่งนะคะอยู่ก็ต้องฟังค่ะช่วงสายของวันศุกร์แบบนี้ยาวถึงบ่ายสองกับลภัททินี่ซันชายเรดิโอกูดไลฟ์กูดมิวสิกด้วยนะคะเพลงอะไรบ้างที่อยากจะฟังบอกกันหน่อยที่ไลน์ซันชายเรดิโอมีคนบอกว่าแต่งตัวน่ารักขอบคุณค่ะ

ตัดพอมากเพลงนี้คอยเซ็นเตอร์กับว่านนกฤตนะคะต่อเนื่องกับอย่ามากกว่าฉันก็พอนะคะกวินดีกับ วีโอเรดวอเทียด้วยนะคะทักทายข้อความในไลน์กันหน่อยดีกว่านะคะน้องเพชรบอกว่าวันนี้เนี่ยก็คือโอ้ยมีทั้งแบบแม่หมกปลาเตาถ่านอะไรคือปลา บอกว่าปลาหมกเตาถ่านหอมอร่อยข้าวเหนียวจำได้เลยโอ้ยแบบอ่านแล้วคือหิวมากมีแบบหมกหน่อไม้อย่างงี้อะไรอ่ะไม่รู้จักสักอย่างเลยอีสานเนทีฟมากสวัสดีคุณพินพินนะคะบอกว่าวันนี้คุมผมน่ารักนะคะก็เลยบอกว่าความลับก็คือจุดๆๆแล้วก็พิมพ์มาบอกว่าไม่ได้สระผมหรือเปล่าทุกคนในนี้จะรู้ดีใช่ไหมถ้าหากว่ามีอะไรแบบมาแบบทำเกี่ยวกับผมนิดนึงก็คือไม่สาดหรือว่าโอ้เราพัดอ่ะไม่สบายแบบไม่ไหวจริงๆแบบจะลุกมาทำงานนี้แบบคือวันนี้ต้องใช้พลังกายพลังจะแบบเลื่อนนาฬิกาปลุกไปเรื่อยๆอ่ะคุณผู้ฟังเป็นไหมคือถ้าลุกได้แล้วมันก็ลุกได้แหละแต่ก่อนที่จะลุกอ่ะมันแบบยากจังเลยอะไรอย่างเงี้ยเป็นช่วงที่อากาศแบบนี้เราพัดจะแบบเนี้ยแหละทุกปีเลยนะคะคือเสียงก็จะประมาณนี้ร่างกายก็จะประมาณนี้อะไรเงี้ยอยู่ได้ด้วยแบบด้วยการทานยากินข้าวกินยานอนเยอะๆหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่าแบบมันถึงขั้นแบบซมไหมมันก็ไม่ขนาดนั้นแต่มันก็จะรู้สึกว่าร่างกายเราไม่เต็มร้อยสักเท่าไหร่สำหรับในช่วงแพ้อากาศในช่วงหน้าฝนแบบนี้ด้วยนะคะอ่ะก็มีหลายข้อความด้วยนะคะเดี๋ยวคุยกับข้อความไหนก่อนดีทักทายกันมานะคะสวัสดีครูแบมด้วยนะคะครูแบมถามถึงฝันหวานไอจูบของออกัสแบนนะคะแล้วก็พูดถึงซีรีส์พี่แบงบอกว่าเธอจะไปดูซีรีส์เรื่องหนึ่งนะคะก็คือมิสเตอร์แฟนบอยใช่ไหมแล้วบอกว่าเห็นโนนิวอ่ะไปรับบทในนั้นอ่ะเหมือนเป็นแบบเป็นตัวร้ายอ่ะสนุกมากเลยอะไรอย่างเงี้ยคือโนนิวมีข้อมูลมาแล้วโนนิวไปเป็นรับเชิญใช่ไหมเราพัดได้เห็นแวบๆแต่เราพัดไม่เห็นโนนิวเราพัดเห็นคนอื่นแล้วก็เห็นจูดี้ด้วยนะคะก็คือเรื่องเดียวกันนี่แหละใช่ไหมก็คือมิสเตอร์แฟนบอยของ

เต็มๆหรือว่าทีเซอร์นะเมื่อกี้เหมือนอ่านผ่านๆนะคะก็อ่ะยังไงรอติดตามกันได้ส่วนคู่นี้เป็นการฟีดกันที่แบบเชื่อว่าหลายคนน่าจะรอคอยอยู่นะปั้นกับเดอะทอยส์นะคะกับเขียวเหลืองแดงแต่วันนี้เราพัดเขียวขาวครีม

ท้องฟ้าสวยเหลือเกินแต่ฉันมองเพียงแต่เธอนะคะแล้วก็อยากจะเก็ตไฮไปกับเธออะไรอย่างเงี้ยเนาะโอ้ยดีจังเลยนะคะแล้วเดี๋ยวคือปันแล้วก็เดอะทอยส์นะคะเขียวเหลืองแดงนะคะกับถ้าชื่อแบบภาษาอังกฤษก็คือเก็ตไฮนั่นเองนะมีความแบบเซ็กซี่เบาๆนะคะมีพี่พาดบอกว่าเสียงโคตรกลืนกันนะคะเดอะทอยส์กับปันเนาะเป็นซิงเกิลที่แบบชื่อเพลงก็งงๆอยู่นะตอนแรกคืออะไรอ่ะเขียวเหลืองแดงนะคะแต่พอฟังเนื้อเพลงแล้วโอเคชอบนะคะมีคนมากรีดให้กับเพลงนี้ด้วยนะคะเอาพูดถึงนะคะน้องเพชรก็บอกว่าวันนี้ทำงานใช่ไหมต้องหาเงินก็คือไม่ได้เลี้ยงตัวเองนะเลี้ยงดีเจนะคะพี่ฝนมีลูกแฝดนะคะเพชรก็จะมีแบบพี่น้องแฝดเหมือนกันนะคะสวัสดีคุณเบบี้บิลด้วยนะคะคุณเบบี้บิลนะคะขอเพลงเช็คลิสต์กับบิลกี้ของบิลกี้นะคะเมื่อวานเจอรูน่าน่ารักมากนะคะอันนี้ก็แบบว่าชอบเด็กแบบหลานๆตึกเจมเหมือนกันใช่ไหมนะคะรูน่าคนชอบเยอะเหมือนกันเนาะสำหรับมาสคอตฝั่งตึกเจมเอ็มแนวรูฟังคนพูดถึงเยอะเหมือนกันสำหรับรูน่านะคะสวัสดีน้องรุ้งคุณเจ้าเอ๋ยนะคะคุณลิต้านะคุณไอคุณมิกุคุณออกัสคุณมณีรัตน์นะคะคุณวรรณธนีนะคะคุณบามด้วยคุณปีโป้นะคะคุณโกโมกคุณมานิดานะคะแม่น้องชาบูมาแล้วคุณอาอุ้มนะคะคุณครูจังนะคะพี่หนูปลาค่ะคุณหนูนุ่นนะคะคุณหนูนุ่นว่าอย่างไรขอเพลงกลิ่นฝนเก็บคะแนนค่ะนะคะอ่ะได้เลยนะคะแล้วก็มีคุณโอ๊ตมาด้วยนะคะคุณ

0: โอ๊ตสวัสดีคุณพิโก้ไทยฟู้ดด้วยขอคำดาวหนึ่งเพลงนะคะบอกว่าเลดมอร์นิ่งรพรดาโมเดลลิ่งทำไมอ่ะทำไมเป็นรพรดาโมเดลลิ่งสวัสดีพี่เอ๋ด้วยนะคะคุณโอ๊ตบอกว่าวันนี้วันศุกร์แห่งชาติวันนี้มาเปิดให้ลูกค้าฟังอีกแล้วเนี่ยคุณโอ๊ตปิดเทอมหรือยังนะคะเพราะว่าแบบคุณโอ๊ตก็เป็นคนหนึ่งที่รอเสาร์อาทิตย์เหมือนกันเพราะว่าเช้าวันธรรมดาก็คือต้องส่งตื่นเช้าไปส่งนักเรียนใช่ไหมก็เลยจะต้องแบบรอคอยเสาร์อาทิตย์เหมือนใครหลายๆคนนะคะสวัสดีทุกช่องทางการรับฟังด้วยนะคะฝากบอกใจเจ้าเอ๋ยมางานปาร์ตี้ด้วยค่ะนะคะอ้าวหรอเดี๋ยวชวนนะคะคุณผู้ฟังอีกหนึ่งงานที่จะเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนนะคะ31ตุลาคมค่ะพัทยาอินเตอร์เนชั่นแนลบิกินี่บีชเรส2026นะคะกลับมาอีกครั้งกับงานวิ่งสุดเซ็กซี่ที่ทุกคนรอคอยนะคะงานนี้ใหญ่สุดในไทยเลยเสาร์ที่31ตุลาคมนี้ที่เซ็นทรัลพัทยานะคะคนไทยสมัครได้ทางไทยรันแล้วก็สำหรับต่างชาติสมัครได้ที่เวิลด์มาราธอนนะคะปีนี้มาในทีมRun the Wave on the Night แล้วก็ประสานความสนุกค่ำคืนฮาโลวีนนะคะผ่านเส้นทางวิ่งระยะทาง5กิโลเมตรบนชายหาดพัทยานะคะปิดท้ายด้วยปาร์ตี้สุดมันกับศิลปินจากพี่แหลม25 hours นั่นเองนะคะคุณผู้ฟังอีกหนึ่งงานดีๆที่จะเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนในเดือนตุลาคมนี้นะคะ Sunshine Radio Good Life
1: Good Musicเงินจะไม่พอแล้ว
2: มีทองไหม
1: มี
2: งั้นไปทองมาเงินไปสิ
3: จำชื่อนี้ไว้ร้องตามพร้อมกัน3 2 1ไป
4: ทองมาเงินไปรับใครฝากทอง
5: พิเศษเพียงแจ้งว่าฟังจากซันชายเรดิโอรับวงเงินเพิ่มบาทละ 6,000 ฟรีดอกเบี้ย1เดือนสัญญา4เดือนด่วนวันนี้ถึง15พฤศจิกายน69รีบไปเลยที่ร้านทองมาเงินไปทุกสาขาใกล้บ้าน
6: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
7: ถ้าตกหลุมรักเมืองพัทยา
8: คอนโดที่ดีไม่จำเป็นต้องติดทะเลแต่เป็นคอนโดที่ใช้ชีวิตง่ายขึ้นทุกวัน
9: สุภาลัยเซนส์พัทยาออกแบบพื้นที่ให้คุณใช้ชีวิตได้คุ้มค่าทุกตารางเมตรห้องกว้างใช้งานได้จริงขนาด 31.5 ถึง 65 ตารางเมตร
8: คอนโดใหม่ใจกลางพัทยาใกล้สุขุมวิทเพียง250เมตรเชื่อมต่อทุกไลฟ์สไตล์ได้อย่างลงตัวปลดล็อกตัวตนในทุกด้านของชีวิต
9: เริ่มเพียง 1.39 ล้านบาท
8: พิเศษ50ท่านแรกฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้าเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดโทร1720
10: Sunshine Radio Good Life Good Music
11: Sunshine Top of the Week สนับสนุนโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวัน
12: Number 5

0: Sunshine Top of the Week สนับสนุนโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวัน
1: ขอบคุณกับเดอะพาร์คเรสโตรองแอนด์คาเฟ่ด้วยนะคะที่นี้ค่ะรับจัดซุ้มอาหารนอกสถานที่นะคะโดยเดอะพาร์คเรสโตรองแอนด์คาเฟ่นะไม่ว่าจะจัดงานนะคะงานบุญงานสัมมนางานเลี้ยงงานแต่งก็ได้ด้วยเหมือนกันนะอร่อยสะอาดบริการมืออาชีพครบจบในที่เดียวนะคะเหมาะสำหรับงานเลี้ยงต่างๆแล้วก็อีเวนต์ทุกรูปแบบเลยนะคะขั้นต่ำเบาๆเริ่มต้นเพียง1ซุ้ม50เสิร์ฟต่อ1ซุ้มนะคะแล้วก็มีเมนูหลากหลายอาหารไทยอาหารญี่ปุ่นส้มตำไก่ทอดก็มีด้วยนะคะยำรสเด็ดแล้วก็ของหวานแนวบริการครบวงจรอุปกรณ์ภาชนะโต๊ะออกร้านตกแต่งสวยงามพร้อมพนักงานดูแลตลอด3ชั่วโมงด้วยนะคะสอบถามเพิ่มเติมได้เลยที่0909738981นะคะเดี๋ยวหยิบเพลงที่อยู่ในชาร์ตของเราอันดับที่7ให้ได้ฟังกันหน่อยดีกว่านั่นก็คืองานจากมาร์คตัวนั่นเองนะคะคุณฟังล่าสุดนะคะพี่มาร์กก็ไปรายการนี่เลย Doggies เนาะก็ตอนนี้แบบว่าเป็นเวอร์ชั่นแบบเต็มมาให้ดูแล้วนะคะไปดูกันได้นะคะกับพี่มาร์กนะน่ารักจังเลยไปออกรายการน้องหมาคือมารายการไทยก็ไปหลากหลายรายการใช่ไหมแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นพี่มาร์คหรือว่าทีมงานเองเลือกไปรายการเกี่ยวกับน้องหมาในเลิศอยู่นะเพราะว่าพี่มาร์คเองก็เป็นคนรักหมาแล้วก็มีน้องหมาเป็นของตัวเอง1ตัวก็คือน้องไมโลนั่นเองนะคะแล้วก็มีน้องแมวอีก2ตัวเป็นแมวจรด้วยนะที่เอามาเลี้ยงด้วยนะคะเป็นคนที่รักสัตว์ที่แท้ทูแล้วก็โกอินเตอร์ไปอยู่อเมริกา

้อมูลมาใช่ปะคือเขาไปออกรายการของช่องไทยอ่ะกูต้าสตอรี่นะทุกคนคือหลายคนก็ชอบดูช่องนี้เพราะว่าเป็นช่องเกี่ยวกับน้องหมาใช่ไหมที่แบบดังๆมากๆนะคะแต่ทางฝากฝั่งอินเตอร์เขาไปด็อกกิสไงแล้วพัดก็เอามารวมกันเฉยเลยนะคะช่องไทยก็คือกูต้าสตอรี่นั่นเองนะคะมีน้องหมาชื่ออะไรนะอะไรนะนมกล่องใช่ไหมเห็นแว๊บๆเหมือนกันเดี๋ยวไว้ไปตามดูบ้างนะคะพี่มาถามลูกชิ้นอยากกลับLA ด้วยกันไหมหรอนะคะแล้วก็อะไรนะแบบทำไมเรียกไปเรียกน้องหมาในรายการว่าแบบสแกมเมอร์อะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวต้องไปดูบ้างแล้วแหละสำหรับหมากตัวกับรายการเกี่ยวกับน้องหมาด้วยนะคะเป็นคนที่แบบรักสัตว์นะคุณผู้ฟังอ่ะหนึ่งเพลงจากหมากตัวนะคะแล้วก็ตอนนี้ปล่อยออกมาใหม่แล้วด้วยกับเพลงที่มีมิลลิมาร่วมฟีดนะคะแต่หนึ่งเพลงนี้อโลนอยู่ในชาร์ตของเราตอนนี้ค่ะ Sunshine Radio Good Life Good Music

0: You're listening to Sunshine Radio. Good life, good music.
1: ประตูแห่งความสนุกกำลังจะเปิดขึ้นอีกครั้ง
2: ห้องอาหาร The Park Restaurant and Cafe ร่วมกับ Sunshine Radio ชวนคุณมาจอยงานปาร์ตี้สุดแฟนซีในค่ำคืนฮาโลวีนกับ Sunshine Exclusive ตอน Spooky Party Night Eat Sing Move โดยห้องอาหาร The Park Restaurant and Cafe โรงแรม Pacific Park ศรีราชา
1: อิ่มอร่อยกับอาหารหลากเมนู
2: ร้องให้สุดกับคาราโอเกะไม่จำกัดแนว
1: แล้วขยับออกสเต็ปไปด้วยกัน
2: พร้อมลุ้นรับของรางวัลภายในงานมากมาย
1: วันเสาร์ที่31ตุลาคมนี้ 5:00 น.เป็นต้นไปณห้องอาหาร The Park Restaurant and Cafe โรงแรม Pacific Park ศรีราชา
2: สนใจรายละเอียดหรือลงทะเบียนร่วมงานได้ที่ LINE @sunshine radio ด่วนจำนวนจำกัด
1: ร่วมเปิดรับความสนุกโดยห้องอาหาร The Park Restaurant and Cafe โรงแรม Pacific Park ศรีราชา
3: หนังเรื่องนี้ใครเป็นพระเอกไททานิคลีโอนาร์โดแบทแมนโรเบิร์ตแพตตินสันมือปืนโลกพระจันทร์เต๋าสมชายรู้ลึกรู้จริงรู้ขนาดนี้มีตั๋วหนังมาแจก Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinemaแค่ตอบคำถามให้ได้ว่าหนังประจำสัปดาห์นี้เรื่องไหนใครเล่นตอบถูกรับบัตรชมภาพยนตร์จาก SF ไปเลย5รางวัลรางวัลละ4ใบ
4: เสร็จชะแน
3: ่ติดตามกติกาได้ช่วง DJ ฟิล์มจันทร์ถึงศุกร์4โมงเย็นสนับสนุนโดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema
0: Sunshine Radio. Good life, good music.
5: ในระหว่างนี้นะคะก็ไปดูคลิปโนนิวมานะคะในเรื่องมิสเตอร์แฟนบอยใช่ไหมนะคะบทของโนนิวนะก็เราแบบไปดูแล้วแบบสีหน้าท่าทางไปแบบเรียนเขาพูดนะแล้วก็มีหน้าพี่แบงค์ดูแล้วแบบว่าเออชอบอะไรนางดูแล้วสนุกเฉยอะไรอย่างงี้นะคะก็เลยนำมาเล่าให้ฟังนะก็เลยเอ้ยเรื่องอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่ะอยู่ในการกับเราพันในชั่วโมงแรกค่ะเดี๋ยวมีหนึ่งเพลงจะมาทิ้งท้ายกันนะคะแล้วก็ยังติดค้างกันไว้หลายเพลงเลยด้วยชั่วโมงเที่ยงนะคะจะเคลียร์ให้ได้เยอะมากที่สุดนะคะแล้วก็ชั่วโมงที่3ด้วยอยากจะเพิ่มเติมเพลงไหนก็เพิ่มเติมได้ตั้งแต่ชั่วโมงแรกแบบนี้แหละจะได้เอาวางไว้ในคิวคือไม่ใช่แบบขอมาแล้วเปิดเลยอะไรเงี้ยเพราะว่าบางทีเราก็แบบมี1 2 3ที่เราจัดวางจัดเรียงในลิสต์ไว้แล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าไม่อยากตามใจไม่อยากแบบอะไรอย่างงี้นะแต่สเต็ปการทำงานมันก็มีอยู่นะฉะนั้นก็เลือกเพลงก่อนเลยนะคะเปิดตอนไหนก็โอ้ยเสียงหายไปแล้วเปิดตอนไหนก็ว่ากันอีกทีหรือว่าอุ้ยชั่วโมงสุดท้ายแล้วขอมาแต่11โมงแล้วยังไม่เปิดก็ชั่วโมงสุดท้ายก็ทวงได้ไม่ว่ากันนะคะดูแลสุขภาพกันอย่างเข้มข้นนะทุกฟังเราพันก็พยายามเต็มที่แล้วล่ะและนี่ก็คือเพลงเรื่องมาทิ้งท้ายในชั่วโมงแรกตรงนี้นะคะทรยศนะคะกับพี่แดกร็อกไรเดอร์ค่ะ

0: ชัย Radio Good Life Good Music
1: ประตูแห่งความสนุกกำลังจะเปิดขึ้นอีกครั้ง
2: ห้องอาหาร The Park Restaurant and Cafe ร่วมกับ Sunshine Radio ชวนคุณมาจอยงานปาร์ตี้สุดแฟนซีในค่ำคืนฮาโลวีนกับ Sunshine Exclusive ตอน Spooky Party Night Eat Sing Moveโดยห้องอาหารเดอะพาร์คเรสโตรองแอนด์คาเฟ่โรงแรมแปซิฟิกพาร์คศรีราชา
1: อิ่มอร่อยกับอาหารหลากเมนู
2: ร้องให้สุดกับคาราโอเกะไม่จำกัดแนว
1: แล้วขยับออกสเต็ปไปด้วยกัน
2: พร้อมลุ้นรับของรางวัลภายในงานมากมาย
1: วันเสาร์ที่31ตุลาคมนี้5โมงเย็นเป็นต้นไปณห้องอาหารเดอะพาร์คเรสโตรองแอนด์คาเฟ่โรงแรมแปซิฟิกพาร์คศรีราชา
2: สนใจรายละเอียดหรือลงทะเบียนร่วมงานได้ที่ LINE @sunshine radio ด่วนจำนวนจำกัด
1: ร่วมเปิดรับความสนุกโดยห้องอาหารเดอะพาร์คเรสโตรองแอนด์คาเฟ่โรงแรมแปซิฟิกพาร์คศรีราชา
3: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964
4: You're listening to Sunshine Radio Good Life Good Music

0: กลับมาช่วงเที่ยงนะคะก็เปิดมาด้วยการทะเลาะกับ TikTok ไปห้องน้ำแป๊บเดียวกลับมา TikTok ก็คือแบบมีข้อจำกัดไม่ให้ของขวัญละโอ้ยแต่ละวันแต่ละวีแต่ละวันของ TikTok นะคะอ่ะสองเพลงฝันหวานไอจูบคุณเรื่องมานะคะแล้วก็มางกับต้าอู่ด้วยกับกลิ่นลาตีนั่นเองค่ะ
1: Sunshine Radio Good Life Good Music
0: เดี๋ยวจะมีแฟนใครปะคะนะคะมาต่อเนื่องกันแล้วก็มีเจนนี่ด้วยเลือกเป็นลายเจนนี่นะล่าสุดเจนนี่ไปขึ้นคอนเสิร์ตของ The Weeknd แบบโอ้ยเลิศมากชอบมากแล้วพัดแบบชอบลุคตั้งแต่เขาแบบมีอัลบั้มเดี่ยวของตัวเองอะเมื่อก่อนคือเฉยๆกับเจนนี่มากๆแต่พอแบบมีอัลบั้มเดี่ยวแล้วก็หลังๆมาชอบลุคเขามากเลยเนี่ยล่าสุดก็ไปขึ้นในคอนเสิร์ตของ The Weeknd นะเป็นคนที่แบบน้อยแต่มากแล้วแบบมันพอดีอะไรเงี้ยเนี่ยก็เลยชอบไปดูชุดเจนนี่บนคอนเสิร์ต The Weeknd นะคะไปร้องเพลง One of the Girls ในทัวร์คอนเสิร์ต After Hours Chill Down นะคะที่เกาหลีใต้เมื่อคืนที่ผ่านมาด้วยนะ

ิลกิ้นค่ะกับเชคกรีซนะคะเคยให้ไลฟ์1เพลงนะคะล่าสุดอยู่ในชาร์ตของเราอันดับที่11แล้วนะสัปดาห์ที่3เท่านั้นนะคะลุ้นกันต่อเนื่องไปได้เรื่อยๆเลยเก็บคะแนนได้เรื่อยๆในทุกช่วงดีเจเลยด้วยนะคะคุณผู้ฟังมีทักมานี่ไงเราพอจำได้นะว่าใครแบบมาแล้วหายไปไหนยังไงนะคะล่าสุดนะคะสวัสดีคุณวัดด้วยนะคะถึงแม้ว่าเราจะแบบแค่ทักทายกันแต่เราก็จำได้ว่าเออทำไมหายไปหรือเปล่าแล้วก็ไปดูว่าแชทล่าสุดนะแชทล่าสุดที่เราคุยกันก็คือ2ตุลาคมนะวันนี้วันที่9แล้วนะหายไปหลายวันมากไหนเล่ามาสิว่าหายไปไหนมาคุณผู้ฟังนะคะคุณกายเหรอคุณกายชาแนลนะคะอยากจะฟังเพลงนี้ Florida กับ Be On You

0: You're listening to Sunshine Radio. Good life, good music.
1: ประตูแห่งความสนุกกำลังจะเปิดขึ้นอีกครั้ง
2: ห้องอาหาร The Park Restaurant and Cafe ร่วมกับ Sunshine Radio ชวนคุณมาจอยงานปาร์ตี้สุดแฟนซีในค่ำคืนฮาโลวีนกับ Sunshine Exclusive ตอน Spooky Party Night Eat Sing Move โดยห้องอาหาร The Park Restaurant and Cafe โรงแรม Pacific Park ศรีราชา
1: อิ่มอร่อยกับอาหารหลากเมนู
2: ร้องให้สุดกับคาราโอเกะไม่จำกัดแนว
1: แล้วขยับออกสเต็ปไปด้วยกัน
2: พร้อมลุ้นรับของรางวัลภายในงานมากมาย
1: วันเสาร์ที่31ตุลาคมนี้ 5:00 น.เป็นต้นไปณห้องอาหาร The Park Restaurant and Cafe โรงแรม Pacific Park ศรีราชา
2: สนใจรายละเอียดหรือลงทะเบียนร่วมงานได้ที่ LINE @sunshine radio ด่วนจำนวนจำกัด
1: ร่วมเปิดรับความสนุกโดยห้องอาหาร The Park Restaurant and Cafe โรงแรม Pacific Park ศรีราชา
3: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964
0: Sunshine Radio Good Life Good Music

ทธิ์โชคนะคะรูปฟังแล้วก็ต่อเนื่องกับคาร์ตันแคนดี้กับจินยองด้วยนะคะพูดถึงเป้ผลิตโชคเนาะมีคนไปขุดคลิปเก่าๆในรายการทวายไลท์โชว์ของอาต่อยนะคะก็มีพี่ต๋องสุรพันธ์วิสองวงทูได้ไหนเพิ่งเสียชีวิตไปใช่ไหมพูดถึงว่าตอนที่เขาเจอเป๊กแล้วก็เรียกมาแบบว่าไหนมาร้องเพลงซีอะไรอย่างเงี้ยเขาตอนนั้นเป๊กก็น่าจะเป็นเด็กฝึกหรือประมาณนี้อยู่ใช่ไหมแล้วก็เห็นแบบเหมือนเด็กนักเรียนอะไรเงี้ยเรียกมาร้องซีอะไรเงี้ยแล้วในการหาคนมาเป็นนักร้องอ่ะพี่ต๋องบอกว่าเราเจอแบบคนที่ใช้เพลงของเค้กเดวิดใช่ไหมร้องเป็นร้อยเป็นพันคนอ่ะมันก็แบบเป็นเค้กเดวิดอ่ะแต่พอเป๊กผลิตโชคร้องเท่านั้นแหละแล้วอาต่อยก็ให้เป๊กร้องนะคะก็คือแบบยอมเนาะแบบการแบบวิธีการร้องเสียงร้องของเป๊กผลิตโชคอะไรเงี้ยแล้วก็ด้วยสำเนียงอะไรด้วยมั้งเนาะก็เลยทำให้รู้สึกว่าเป็นคนที่ร้องเพลงเก่งแล้วก็มีเสน่ห์มากๆสำหรับเป๊กผลิตโชคนั่นเองนะคะแล้วก็ทุกวันนี้ก็กลับมาได้หลายคนก็ยังคงเป็นแฟนคลับนะคะก็อีกหนึ่งเพลงเพราะที่อยู่ในชาร์ตของเราด้วยแล้วก็คนส่งคะแนนเข้ามาในทุกช่วงดีเจด้วยนะคะเราจะมีมหกรรมเพลงช้าต่อเนื่อง3เพลงเริ่มจากเพลงนี้นะคะชื่อเพลงคือรู้และเข้าใจนะในโปรแกรมอาจจะยึกยืนนิดนึงเปลี่ยนไม่ทันนะชื่อเพลงว่ารู้นะเข้าใจเคชเชนโดแล้วก็จะมีเพลงรู้จากพี่บีพีรพัฒน์มาต่อเนื่องแล้วก็คาตาต่อเนื่องด้วยนะคะ

0: กที่เธออยากให้เห็นนะคะกับคาตานั่นเองนะคะโบกี้ไลออนมาร่วมทำงานกับน้องโนเนลด้วยนะคะกับเพลงนี้อันดับที่1ในชาร์ตของเรานะคุณผู้ฟังกับสัปดาห์ที่7นะคะในชาร์ตอันดับที่1 2สัปดาห์ต่อเนื่องด้วยนะคะลุ้นกันในวันอาทิตย์ในช่วงบ่ายกับ DJ พิกไทยด้วยนะคะกับอันดับชาร์ตทั้ง20อันดับของเราค่ะ
1: Live now on Sunshine Radio the best one hit music station
2: ทุกครั้งที่ขับรถไม่เหงาหรอกค่ะเพราะเรามีเพื่อนเพื่อนคนนี้คอยเปิดเพลงเพราะๆให้ฟังมีเรื่องคูลๆมาเล่าให้ฟังบ่อยๆบางทีก็มีมุกที่คอยทำให้เราแอบอมยิ้มเพื่อนคนนี้ชื่อ Sunshine Radio ค่ะ
3: มี Sunshine Radio เป็นเพื่อนชัดๆไปตลอดทางแค่เปิดแอปแล้วคอนเน็กเข้ากับวิทยุติดรถยนต์แค่นี้การเดินทางครั้งต่อไปของคุณไม่ว่าจะขึ้นเหนือล่องใต้ฝนตกหรือรถติดรับรองไม่มีเหงาแน่นอน
4: Life, good music.
5: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964
6: You're listening to Sunshine Radio. Good life, good music. You're listening to Sunshine Radio. Good life, good music.
0: เลือกเป็นงานจาก Freehand นะคะมาทิ้งท้ายสำหรับในชั่วโมงที่2ชั่วโมงเที่ยงนะคะคุณหนึ่งนะคะบอกว่าเพิ่งเสร็จธุระนะคะกลับเข้าโรงงานแล้วก็เดี๋ยวบ่ายต้องออกไปอีกนะคะเปิดฟังในรถค่ะAlone นะคะนายไลฟ์พี่มาร์คนะขอเพลงส่งคะแนนเนาะนะคะ Thank you Jackson หวังด้วยกลิ่นฝนต้นเฟิร์สวัน Sugar Maroon 5นะคะแล้วก็มีอีกเพลงไหมนะคะ I really miss you หรอเดี๋ยวเราไปดูให้นะคะว่ามีเพลงนี้ไหมสวดในชั่วโมงนี้ทิ้งท้ายกับเมื่อถูกค้นพบค่ะนะจาก Freehand นะคะฟังเพิ่มเติมเลือกเลยที่ไลน์ Sunshine Radio

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: ประตูแห่งความสนุกกำลังจะเปิดขึ้นอีกครั้ง
2: ห้องอาหาร The Park Restaurant and Cafe ร่วมกับ Sunshine Radio ชวนคุณมาจอยงานปาร์ตี้สุดแฟนซีในค่ำคืนฮาโลวีนกับ Sunshine Exclusive ตอน Spooky Party Night Eat Sing Moveโดยห้องอาหาร The Park Restaurant and Cafe โรงแรม Pacific Park ศรีราชา
1: อิ่มอร่อยกับอาหารหลากเมนู
2: ร้องให้สุดกับคาราโอเกะไม่จำกัดแนว
1: แล้วขยับออกสเต็ปไปด้วยกัน
2: พร้อมลุ้นรับของรางวัลภายในงานมากมาย
1: วันเสาร์ที่31ตุลาคมนี้ 5:00 น.เป็นต้นไปณห้องอาหาร The Park Restaurant and Cafe โรงแรม Pacific Park ศรีราชา
2: สนใจรายละเอียดหรือลงทะเบียนร่วมงานได้ที่ LINE @sunshineradio ด่วนจำนวนจำกัด
1: ร่วมเปิดรับความสนุกโดยห้องอาหาร The Park Restaurant and Cafe โรงแรม Pacific Park ศรีราชา
3: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964
4: Live now on Sunshine Radio The Best One Hit Music Station

0: Chai Radio. Good life, good music.
1: ประตูแห่งความสนุกกำลังจะเปิดขึ้นอีกครั้ง
2: ห้องอาหาร The Park Restaurant and Cafe ร่วมกับ Sunshine Radio ชวนคุณมาจอยงานปาร์ตี้สุดแฟนซีในค่ำคืนฮาโลวีนกับ Sunshine Exclusive ตอน Spooky Party Night Eat Sing Move โดยห้องอาหาร The Park Restaurant and Cafe โรงแรม Pacific Park ศรีราชา
1: อิ่มอร่อยกับอาหารหลากเมนู
2: ร้องให้สุดกับคาราโอเกะไม่จำกัดแนว
1: แล้วขยับออกสเต็ปไปด้วยกัน
2: พร้อมลุ้นรับของรางวัลภายในงานมากมาย
1: วันเสาร์ที่31ตุลาคมนี้ 5:00 น.เป็นต้นไปณห้องอาหาร The Park Restaurant and Cafe โรงแรม Pacific Park ศรีราชา
2: สนใจรายละเอียดหรือลงทะเบียนร่วมงานได้ที่ LINE @sunshineradio ด่วนจำนวนจำกัด
1: ร่วมเปิดรับความสนุกโดยห้องอาหาร The Park Restaurant and Cafe โรงแรม Pacific Park ศรีราชา
3: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964
4: Good Life Good Music

้าของที่ค่ะวันนี้เลือกเป็นเจ้าของที่ของเมอร์นะคะ My Favorite นะคะและก็ต่อเนื่องกับคนใหม่จากนนทนนท์ด้วยนะคะก็มีคนชอบเนาะแล้วเพิ่งก็ชอบเพลงนี้เหมือนกันนะเจ้าของที่เป็นหนึ่งในเพลงที่ชอบของเมอร์นะคะแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าเมอร์เป็นเพลงเป็นศิลปินเป็นวงที่มีเพลงเพราะเยอะมากนะคะก็หยิบมาเปิดได้เลยวันนี้ก็เลยเลือกเป็นเพลงนี้นะคะมีหลายเพลงที่จะต้องเคลียร์ให้ในชั่วโมงสุดท้ายด้วยค่ะฟังเพลงกันนะคะหลายคนเข้ามาแซวบอกว่าวันนี้ปลุกผมเป็นหนูน้อยหมวกแดงเลยใช่ไหมหนูน้อยหมวกเขียวนะคะแล้วก็สีเขียวแล้วก็ใส่เสื้อสีขาวเหมือนดีเจแบงกฤตนะคะเสื้อไม่ต้องแปลกใจเพราะอะไรรู้ปะเพราะว่าเราจะดูตามสีมงคลของวันเมื่อจะบังเอิญใกล้กันตลอดนะคะแต่ถ้าหากว่าผ้าพันคอเนี่ยก็แบบบังเอิญด้วยนะคะวันศุกร์ขอให้มีความสุขกันเยอะๆนะคะชั่วโมงสุดท้ายกับประภัสค่ะเพลงนี้คุณเลือกมาด้วยเหมือนกัน

และนี่ก็คือเอทีสนะคะเจ้าของเพลงแบดนั่นเองนะคะแต่วันนี้มีคุณผู้ฟังเลือกเพลงอื่นเข้ามาเนาะดีเหมือนกันเราจะได้ฟังเพลงอื่นๆของพวกเขากันบ้างนะคะทิ้งท้ายคุณผู้ฟังสำหรับในเบรกนี้นะคะชั่วโมงสุดท้ายกับกลิ่นฝนนั่นเองเติ้ลมัตติมันนะคะแล้วก็เฟิร์สวันด้วย

ของเราน่ารักจังเลยเนาะเวลาแบบขอเพลงอะไรมาแล้วเราเปิดให้ก็จะต้องแบบแคปหน้าจอส่งมายืนยันว่าฟังจริงๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกคนทุกด้อมเลยนะคะน่ารักมากๆขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณผู้ฟังกิจกรรมดีๆนะคะก็ฝากไว้ด้วยกันแล้วกันนะคะสำหรับนี่เลยชวนคุณไปปาร์ตี้กันนะคะสัญชัย Exclusive ตอน Spooky Party Night Easing Move นะคะใครชอบแบบไหนใส่ไหนก็ไปสนุกด้วยกันนะคะกับห้องอาหารเดอะพาร์ครีสอร์ทแอนด์คาเฟ่โรงแรมแปซิฟิกพาร์คศรีราชานะคะร่วมกับสัญชัยเรเดียวชวนคุณมาปลดล็อกโหมดปาร์ตี้กันนะคะกับสัญชัย Exclusive ตอน Spooky Party Night นั่นเองค่ะให้คุณได้อิ่มอร่อยนะคะกับหลากหลายเมนูนะคะร้องเพลงสุดเสียงกับคาราโอเกะไม่จำกัดแนวนะวงเล็บว่าไม่จำกัดแนวนะคะแล้วก็มีมูฟด้วยขยับออกสเต็ปไปด้วยกันนะคะพบกับเกมสนุกๆจากดีเจนะลุ้นรับของรางวัลลัคกี้ดอนะคะกิจกรรมเพนหน้าเพนร่างกายในทีมฮาโลวีนแฟนซีค่ะชิงรางวัลสุดพิเศษจากโรงแรมแปซิฟิกพาร์คนะคะเจอกัน31ตุลาคมนี้ตั้งแต่5โมงเย็นไปต้นไปนะคะมาในทีมแต่งตัวแบบว่าแวววับสดใสสไตล์กลิตเตอร์นีออนนะคะแบบไหนก็ได้เลยมีช่างภาพด้วยนะคะเก็บภาพสวยๆทุกคนได้อวดกันนะคะแล้วก็มีใครที่สนใจนะคะสอบถามเพิ่มเติมที่ไลน์สัญชัยวอเดเดโอนะคะขอบคุณกับกิจกรรมดีๆของเรากับห้องอาหารเดอะพาร์ครีสอร์ทแอนด์คาเฟ่โปโรงแรมแปซิฟิกพาร์คศรีราชานะคะติดถนนสุขุมวิทข้างโรบินสันศรีราชาค่ะ0283286

0: กิจกรรมที่ผ่านไปแล้วใช่ปะคือนึกภาพยังขำอยู่เลยกิจกรรมนั้นที่เราไปลงเรือกันแล้วก็ไปเล่นน้ำแล้วดีเจก็แบบนำทีมคุณผู้ฟังอะไรอย่างเงี้ยแล้วเล่นเกมแล้วทุกคนก็คือลงทะเลลงน้ำกันใช่ไหมทุกคนว่ายน้ำเป็นดีเจแบงกี้ดีเจพิกไทยซึ่งก็บอกเคลมว่าแบบเป็นโปรในการว่ายน้ำมากดีเจฟิล์มวันนี้ไม่มีปัญหาดีเจฟิล์มช่วยทีมได้ดีมากนะคะดีเจแบงก์ก็ได้อยู่นะคะส่วนดีเจแบงก์ธนบัณฑ์ก็คือว่ายน้ำไม่เป็นแต่ก็มีสปิริตมากนะคะลงไปด้วยแล้วกลายเป็นว่าพี่ๆคนฟังที่มาร่วมกิจกรรมรวมถึงมีพี่ผู้ชายคนหนึ่งครอบครัวหนึ่งนะคะแล้วก็ลูกชาย2คนคือเขาลงไปเล่นเกมแต่สิ่งที่เขาทำคือได้ช่วยดีเจต้องช่วยดีเจขึ้นจากน้ำอะไรอย่างเงี้ยตลกมากแล้วเราฟังกับคลิปนั้นน่ะนะแล้วหลังจากนั้นเราก็สังเกตว่าครอบครัวนั้นอ่ะไม่มาร่วมกิจกรรมอีกเลย
1: Live now on Sunshine Radio the best one hit music station
2: เงินจะไม่พอแล้ว
3: มีทองไหม
2: มี
3: งั้นไปทองมาเงินไปสิ
4: จำชื่อนี้ไว้ร้องตามพร้อมกันสามสองหนึ่งไป
5: ทองมาเงินไปรับใครฝากทอง
6: พิเศษเพียงแจ้งว่าฟังจากสัญชัยเรดิโอรับวงเงินเพิ่มบาทละ 6,000 ฟรีดอกเบี้ย1เดือนสัญญา4เดือนด่วนวันนี้ถึง15พฤศจิกายน69รีบไปเลยที่ร้านทองมาเงินไปทุกสาขาใกล้บ้าน
7: มาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ที่ Central Marina Outlet The First Day Tonight Lifestyle Outlet in Thailand หนึ่งเดียวในไทยพบกับแบรนด์โปรดของคุณมากมายลดแรงสูงสุด 70% และพิเศษสุดช้อปปิ้งจุใจชิลกับ Night Market สุดฮิตกว่า100ร้านค้าเปิดยาวถึงเที่ยงคืนพร้อมเติมเต็มกับความอร่อยกับร้านอาหารเกาหลีรสเลิศ Central Marina Outlet ใกล้กว่าที่คิดสนุกกว่าที่เคย
8: 5 4 3 2 1 1 1 1
9: 1อยากให้เพลงที่คุณเชียร์อยู่ที่1นานๆแบบนี้ฟัง Sunshine Radio แล้วส่งคะแนนทุกช่วง DJ
10: Sunshine Top 20
9: 20อันดับเพลงฮิตที่สุดของคุณผู้ฟังที่ถูกขอกันเข้ามามากที่สุดประจำสัปดาห์และติดตามการรายงานชาร์ตทุกวันอาทิตย์บ่าย 2 ถึง 5 โมงเย็นสนับสนุนการจัดอันดับโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวันโรงแรมแปซิฟิกพาร์คข้างโรบินสันศรีราชาโรงแรมระดับ4ดาวมาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับ5ดาวจากโครงการสตาร์โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการันตีด้วยรางวัลโกลด์เซอร์เคิลอวอร์ด6ปีซ้อนจาก Agoda และ Traveloka และห้องอาหารเดอะพาร์คชั้น1โรงแรมแปซิฟิกพาร์คให้เดอะพาร์คดูแลมื้อสำคัญของคุณ
10: You're listening to Sunshine Radio Good Life Good Music
0: มีคุณผู้ฟังบอกว่าแคปไม่ทันทำกับข้าวอยู่นะไม่เป็นไรนะคะอย่างน้อยก็ส่งมาบอกอะไรเงี้ยก็ขอบคุณมากๆแล้วนะคะน้องเพชรบอกว่านักว่ายน้ำเหรียญทองอักษรย่อพริกไทยขุดคลิปแป๊บเนี่ยตลกมากจริงอยากให้ทุกคนได้เห็นคลิปนะอ่ะขุดมาหน่อยนะคะหรือว่าใน TikTok ก็มีเหมือนกันที่แบบทุลักทุเลมากดีเจก็คือแบบใครคิดเกมอ่ะแล้วลงไปเล่นอ่ะยอมใจมากนะคะแบงค์ธนบัณฑ์ก็คือว่ายน้ำไม่เป็นใดๆแต่ก็กล้าลงทะเลนะแต่เราพัดไม่ได้ลงเพราะว่าไม่ลงว่ายน้ำไม่เป็นด้วยแล้วก็เราพัดถ่ายคลิปอยู่บนบกนั่นเองอยู่บนเรือนั่นเองนะคะแต่อันนั้นอ่ะก็สนุกแล้วก็ขอบคุณผู้ฟังที่ไปร่วมกิจกรรมที่แบบก็ยอมลงเล่นน้ำบางคนลงไปทั้งชุดแบบสวยๆก็ลงเลยนะคือไม่ได้เตรียมชุดไปแต่ก็ยอมลงอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นตุลาคมหน้าฝนแบบนี้แหละนะคะวันนั้นค่ะคุณผู้ฟังอ่ะครั้งนี้ก็ไปปาร์ตี้กันนะคะคุณผู้ฟังล่าสุดนะคะไปเจอแฮร์รี่สไตล์แล้วก็ทอมยอร์คขึ้นปกแมกกาซีนด้วยกันเลิศมากเลยนะแฮร์รี่สไตล์คือทอมยอร์ก็มาจาก Radiohead ใช่ไหมก็แบบเป็นศิลปินที่ดังมากในยุคนึงนะคะแฮร์รี่สไตล์แล้วก็ทอมยอร์เนี่ยรู้จักกันโดยบังเอิญนะคะหลังจากที่เจอกันในโรงแรมอิตาลีทั้งคู่ได้พูดคุยกันถึงเทคนิคการทำเพลงประสบการณ์ในการทัวร์คอนเสิร์ตแล้วก็เรื่องราวสนุกๆอีกมากมายนะคะถือว่าเป็นภาพบรรยากาศผ่อนคลายของศิลปินทั้งคู่ที่ไม่ค่อยมีโอกาสได้เห็นสักเท่าไหร่นะคะก็ขึ้นปกนะคะ Rolling Stone Magazine จับแฮร์รี่สไตล์และก็ทอมยอร์คขึ้นปก Magazine เล่มพิเศษในธีม Musician on Musician นั่นเองแล้วก็ถ่ายทั่วถ่ายทอดพูดคุยสัมภาษณ์ของทั้งคู่นะคะก็เป็นรายการยาวเกือบ1ชั่วโมงนะคะเดี๋ยวจะไปไล่ดูบ้างนะคะก็เป็นแฮร์รี่สไตล์และก็ทอมยอร์คนเท่นั่นเองและนี่ก็คือเพลงที่ยาวมากของแฮร์รี่สไตล์นะคะ Sign of the Times

Into the Sun นะคะ BTS นะคะล่าสุดนะคะทางด้านของ ARMY หรือว่าแฟนคลับฝั่งไทยนะคะออกมาขอความร่วมมือ ARMY ไทยด้วยนะคะก็คือให้เขารับพื้นที่ส่วนตัวและก็ความปลอดภัยของศิลปินนะคะเพราะว่า BTS จะมาเล่นที่บ้านเราก็คือธันวาคมนะคะงดไปรอรับส่งที่สนามบินงดเฝ้ารอหรือว่ารวมตัวบริเวณที่พักและโรงแรมงดถ่ายภาพหรือว่าวิดีโอช่วงเวลาส่วนตัวงดติดตามสะกดรอยหรือว่าพยายามเข้าถึงศิลปินนอกตารางงานทุกกรณีนะคะก็ให้การต้อนรับจากอามิไทยเป็นความน่ารักที่ทำให้บางท่านรู้สึกสบายใจแล้วก็ปลอดภัยกันนะคะก็เพราะว่ามีประเด็นล่าสุดก็คือไปเล่นที่เปรูแล้วแบบมีคนมารอแบบหน้าโรงแรมอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าตามแต่สนามบินแล้วแบบถ่ายจากมุมสูงอะคนเยอะมากถ้ามองลงไปอะไม่รู้เลยว่ามันคืออะไรมันเหมือนงานแบบเทศกาลอะไรสักอย่างนึงนั่นคือไปรอหน้าโรงแรมซึ่งทางด้านของเมมเบอร์เองก็ออกมาพูดเหมือนกันประมาณว่าแบบขอร้องว่าแบบอย่ามาเฝ้ารอแบบเราเป็นความน่ารักเนาะนั่นนี่อะไรเงี้ยก็คือขอความร่วมมือนะก็ต้องเป็นความน่ารักด้วยนะคะมีคนไปขุดมาแล้วนะน้องเพชรไปขุดมาสภาพแบบกิจกรรมในวันนั้นใช่ไหมอ่ะทีมฟิล์มอะดูดีสุดในวันนั้นเพราะว่าฟิล์มคือมีพี่ผู้หญิงในทีมของฟิล์มมีเป็นผู้ชายคนเดียวปะแล้วก็มีผู้หญิงแล้วฟิล์มก็คือดึงทุกคนขึ้นมาได้นะคะได้แบบคือก็เหนื่อยแหละอะไรอย่างเงี้ยแต่กรณีทีมแบงค์และพี่ไก่ก็คือลอยออกไปไกลมากถ้ามารู้ที่หลังทุกคนตอนนั้นก็บางคนไม่รู้นะแต่มารู้ที่หลังก็คือแบงค์ธนบัตรว่ายน้ำไม่เป็นแต่ใส่ชูชีพแล้วลอยไปกลางทะเลอันตรายมากเลยแล้วลูกทีมก็คือไปลากกลับมานะคะแล้วพี่ไก่ที่เป็นแชมป์เหรียญทองในการว่ายน้ำก็คือทุลักทุเลอยากให้ดูมากใน TikTok สันชัยเรดิโอไทยแลนด์นะย้อนกลับไปไกลอยู่เหมือนกันตุลาปีที่แล้วฟังธนบัตรลงคลิปไว้คือขนาดนึกถึงก็ยังขำเลยนะคะขอบคุณที่ไปขุดรูปมาให้ดูนะและนี่ก็คือมาเช้าวัฒนพานิชที่บอกว่าเดี๋ยวจะไปรอคาราโอเกะกัน

0: ยกันแต่ชั่วโมงแรกเราว่าจะเปิดมาช้านะเราก็ลืมไปพักนึงแล้วก็นึกได้ว่าเออยังไม่ได้เปิดนะคะก็เลยเปิดเพลงนี้ที่คุณอยากจะฟังด้วยกับจากคนอื่นคนไกลจากมาช้านั่นเองค่ะ
1: Live now on Sunshine Radio the best one hit music station
2: ฟังเพลงดูดีเจจัดรายการสดจากสตูดิโออัปเดตเพลงฮิตเทรนด์ใหม่ๆหรือข่าวในกระแสใช่แล้วครับแค่พิมพ์ sunshinefm.com แล้วกด Enter เว็บเดียวที่ทั้งฟังเพลงเพราะดูดีเจจัดรายการดูศิลปินที่มาสัมภาษณ์สดรวมถึงไม่พลาดเรื่องราวคู่ๆที่คอยอัปเดตให้ไม่ตกเทรนด์ sunshinefm.com

0: พิมพ์เลย
1: Good life good music
2: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964
3: You're listening to Sunshine Radio Good Life Good Music

0: หวานเลยนะคะเพลงนี้ก็หวานเหมือนกันชูก้าคุณเลือกมานะคะมารูน5นั่นเองนะคะสวัสดีดีเจฟิล์มด้วยค่ะ
1: สวัสดีครับโอ้ขอไอหนึ่งที
0: มเห็นไหมเสียงเริ่มไป
1: ครับผมเป็นไงบ้างอ่ะมีอะไรของหวานหรอ
0: มีคิสซี่ครีม
1: ผมถามของหวานก่อนเลยอ่ะ
0: รูน5นั่นเองนะคะสวัสดีดีเจฟิล์มด้วยค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: โอ
1: ้ขอไอหนึ่งที
0: มเห็นไหมเสียงเริ่มไป
1: ครับผมเป็นไงบ้างอ่ะมีอะไรของหวานหรอ
0: มีคิสซี่ครีม
1: ผมถามของหวานก่อนเลยอ่ะ
0: รูน5นั่นเองนะคะสวัสดีดีเจฟิล์มด้วยค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: โอ
1: ้ขอไอหนึ่งที
0: มเห็นไหมเสียงเริ่มไป
1: ครับผมเป็นไงบ้างอ่ะมีอะไร

0: หวานเหรอ
1: มีคิสซี่ครีม
0: ผมถามของหวานก่อนเลยอ่ะ
1: เห็นไหมเหมือนปะ
0: เหมือนเลยฮะ
1: พี่ครีมด้วยค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: อืม
0: โอ้โหไอหนึ่งทีม
1: เห็นไหมเสียงเริ่มไป
0: ครับผมเป็นไงบ้างอ่ะมีอะไรของหวานเหรอ
1: มีคิสซี่ครีม
0: ผมถามของหวานก่อนเลยอ่ะ
1: เห็นไหมเหมือนปะ
0: เหมือนเลยฮะ
1: พี่ครีมด้วยค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: อ
0: ื
1: ม
0: โอ้โหไอหนึ่งทีม
1: เห็นไหมเสียงเริ่มไป
0: ครับผมเป็นไงบ้างอ่ะมีอะไรของหวานเหรอ
1: มีคิสซี่ครีม
0: ผมถามของหวานก่อนเลยอ่ะ
1: เห็นไหมเหมือนปะ
0: เหมือนเลยฮะ
1: พี่ครีมด้วยค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: อ
0: ืมโอ้โหไอหนึ่งที
1: มเห็นไหมเสียงเริ่มไป
0: ครับผมเป็นไงบ้างอ่ะมีอะไรของหวานเหรอ
1: มีคิสซี่ครีม
0: ผมถามของหวานก่อนเลยอ่ะ
1: เห็นไหมเหมือนปะ
0: เหมือนเลยฮะ
1: พี่ครีม
0: เช็คถามกันทุกเช้าหรือว่าในทุกเย็นหลังเลิกงานนะชีวิตคู่ก็จะราบรื่นแต่ว่าจริงๆอ่ะเวลาผมอ่านอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่ามันก็อะแดปต์ได้กับหลายๆความสัมพันธ์เหมือนกันนะ
1: กับเพื่อนกับอะไรเงี้ย
0: ผมถามคุณก็ได้ผมถามพี่แบงก์ก็ได้ผมถามคุณผู้ฟังก็ได
1: ้
0: ผมถามใครก็ได้อะไรเงี้ยหรือคุณผู้ฟังเองก็สามารถถามใครก็ได้เหมือนกันนะคือจริงๆแล้วมนุษย์ไม่ได้ต้องการที่จะคาดหวังอะไรจากคนใกล้ชิดมากไปกว่าความใส่ใจในการถามว่าวันเนี้ยเป็นไงบ้าง
1: ออ
0: ว
1: ัน
0: น
1: ี้
0: สบายดีไหม
1: เครียดไหม
0: ยังไหวอยู่หรือเปล่านะครับเป็นประจำในทุกๆวันนะครับบางทีมันก็จะช่วยให้เติมพลังพอให้ไปเผชิญกับโลกในเช้าวันต่อไปได้หรือว่าในเช้าวันนั้นถ้าเกิดถามกันตอนเช้าถามกันตอนเย็นก็อาจจะเป็นการแบบหายเหนื่อยเจอคำถามอะไรแบบนี้นะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่ว่าแน่นอนครับวิธีที่แบบผู้เชี่ยวชาญแนะนำก็คือก็หมั่นถามแหละเพราะว่าบางทีเวลาเรารู้สึกอะไรมันง่ายไปบางทีอาจจะไม่ได้คิดหลงลืมแล้วกันรู้สึกว่ามัน
1: อยู่ตรงนี้อะไรใช่ไหมแต่จริงๆมันสำคัญอ่ะเราเชื่อเรื่องอะไรแบบนี้นะโดยเฉพาะแบบความรักอ่ะคนรักอ่ะเนาะอย่าคิดว่ามันแบบรู้กันอยู่นั่นนี่เลยแต่จริงมันสำคัญอ่ะ
0: สำคัญที่สุดเลย
1: การได้พูดออกไปมันถือว่าเป็นการแบบว่าปลดปล่อยได้ระบายอะไรอย่างเงี้ยนี่ไงที่เขาไปคุยแบบล่าสุดเหมือนใครนะอเล็กกับโบอ
0: ่
1: ะกันบอกว่าเมื่อก่อนก็ไม่พยายามที่จะแบบผู้ชายจะติดแบบหาเหตุและผลแล้วก็หาทางแก้ปัญหาคนนี้ก็เป็นบาร์ดอ่ะโกเวน
0: อ๋อผมดูบาร์ด
1: ก็เป็น
0: เข้าใจ
1: ผู้ชายจะแบบว่าเหมือนหาโซลูชันในการแก้ปัญหานั้นแต่จริงผู้หญิงอ่ะ
0: เขาแค่อยากระบาย
1: อยากระบาย
0: และอยากถูกฟัง
1: ใช่
0: แต่บาร์ดเขาก็จะเป็นมุมผู้ชายที่แบบมีลอจิกไงเขาก็แบบก็มาระบายแบบนี้เดี๋ยวก็ต้องหาทางแก้ปัญหาอยู่ดีเพราะฉะนั้นเขาไปที่ปลายทางเลยว่าเขาจะแก้ปัญหายังไง
1: แต่บางทีเขาอยากจะ
0: แต่ว่าบางทีคนที่ระบายหรือผู้หญิงเขาอาจจะไม่ได้อยากได้รับการแก้ปัญหาต้องการคนฟังไง
1: ใช่ใช่แค่ขอพูดหน่อยได้ไหมคะขอระบายอีกเรื่องได้ไหมคะอะไรกันจะพูดแบบเนี้ยมีคุณบอกว่าถามทุกคนค่ะแมวข้างบ้านก็ถามถามเหมือนกันแมวที่จอดรถอันเนี้ยถามเหมือนกันว่าจะโอเคไหมจะหิวหรอฉันไม่มีอะไรให้กินนะอะไรอย่างเง
0: ี
1: ้ย อยู่ต่อกับดีเจฟิล์มค่ะเราพัฒนาพรุ่งนี้นะคะไปแล้ว มีสุขภาพดีทุกคนด้วยนะคะเจอกันพรุ่งนี้11 โมงเช้าสวัสดีค่ะ

0: ันชัย Radio Good Life Good Music
1: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964
2: You're listening to Sunshine Radio Good Life Good Music

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: ดีไซน์สวยสัมผัสสบายพร้อมความคุ้มค่าที่เหนือกว่าพบกับ Index Sofa and Living Sale เลือกช็อปโซฟาดีไซน์พรีเมียมลดสูงสุด 70% พร้อมข้อเสนอพิเศษราคา Joy Price สำหรับโซฟาแบรนด์ Index และ Winner ทั้งโซฟาปรับระดับได้โซฟาผ้าโซฟาเบดพิเศษสำหรับ Joy Member ช็อปโซฟาทุกรุ่นรับเพิ่ม500 points ต่อชิ้นพร้อมรับสิทธิพิเศษจากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ17กันยายนถึง28ตุลาคมนี้ Design for Better Living Quality You Can Trust ที่ IndexLiving More
2: หนังเรื่องนี้ใครเป็นพระเอกไททานิคลีโอนาร์โดแบทแมนโรเบิร์ตแพตทินสันมือปืนโลกพระจันทร์เต๋าสมชายรู้ลึกรู้จริงรู้ขนาดนี้มีตั๋วหนังมาแจก Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และSFX Cinema World Class Cinema แค่ตอบคำถามให้ได้ว่าหนังประจำสัปดาห์นี้เรื่องไหนใครเล่นตอบถูกรับบัตรชมภาพยนตร์จาก SF ไปเลย5รางวัลรางวัลละ4ใบ
3: เสร็จชะแน
2: ่ติดตามกติกาได้ช่วง DJ ฟิล์มจันทร์ถึงศุกร์4โมงเย็นสนับสนุนโดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema
4: 5 4 3 2 1 1 1 1 1
2: อยากให้เพลงที่คุณเชียร์อยู่ที่1นานๆแบบนี้ฟัง Sunshine Radio แล้วส่งคะแนนทุกช่วง DJ
5: Sunshine Top 20
2: 20อันดับเพลงฮิตที่สุดของคุณผู้ฟังที่ถูกขอกันเข้ามามากที่สุดประจำสัปดาห์และติดตามการรายงานชาร์ตทุกวันอาทิตย์บ่าย2ถึง5โมงเย็นสนับสนุนการจัดอันดับโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวันโรงแรมแปซิฟิกพาร์คข้างโรบินสันศรีราชาโรงแรมระดับ4ดาวมาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับ5ดาวจากโครงการสตาร์โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการันตีด้วยรางวัลโกลด์เซอร์เคิลอวอร์ด6ปีซ้อนจาก Agoda และ Traveloka และห้องอาหารเดอะพาร์คชั้น1โรงแรมแปซิฟิกพาร์คให้เดอะพาร์คดูแลมื้อสำคัญของคุณสนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

หนึ่งงานจากเรนิสราแล้วก็ซิยาโมนะครับนี่คือหวานใจผมน่ารักกว่าใครนะฮะก่อนหน้าคือหนึ่งงานจากลิปตาครับชื่อเพลงว่าเอิร์ลนะฮะแล้วก็มีงานจากเซเว่นนะฮะความรักทั้ง7ด้วยนะครับสวัสดีทุกคนฮะบ่าย2สวัสดีครับมาเป็นชาวบ่าย2ด้วยกัน4ชั่วโมงนะฮะตั้งแต่ช่วงเวลาบ่าย2นิดๆแบบนี้จนถึง6โมงเย็นส่งคุณเลิกงานแล้วก็กลับบ้านด้วยกันในช่วงของบ่ายวันศุกร์นะครับปลายสัปดาห์แล้วเป็นไงบ้างครับสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ดีของทุกคนหรือเปล่าค้นเจอเรื่องอะไรที่แบบน่าชื่นใจบ้างไหมครับแล้วก็ถ้าเกิดเจอเรื่องอะไรที่แบบโอ้มันไม่ค่อยน่าชื่นใจเท่าไหร่เลยก็ทิ้งไว้กับสัปดาห์นี้นะแล้วก็ปลายสัปดาห์แล้วนะครับก็ฟังเพลงด้วยกันครับ enjoy ด้วยกันในช่วงเวลาระหว่างทำงานนะตั้งแต่ตอนนี้จนถึงเลิกงานเลยดีกว่านะครับจะได้แบบปิดจบวันศุกร์ให้มันสดชื่นแล้วก็คึกคักขึ้นมาบ้างหน่อยนะครับเพลงไหนที่พอช่วยได้ก็ส่งหาฟิล์มได้ทาง Line Official ครับทั้งไทยแล้วก็สากลนี้เลยครับ Line @sunshine radio นะครับแล้วก็สวัสดีทั้ง 104.75 สทท.5 พัทยาวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลนะครับแล้วก็ทาง 95.25 ในพื้นที่พัทยาก็สามารถที่จะรับฟังช่องทางวิทยุของเราได้ในพื้นที่พัทยานะครับส่วนช่องทางออนไลน์จะมีทั้งเว็บไซต์ sunshinefm.com นะครับแล้วก็ทาง TikTok Live ตอนนี้เซิร์ชได้เลยครับ Sunshine Radio Thailand แล้วชื่อเดียวกันนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันติดเครื่องโทรศัพท์ของคุณหรือว่าแท็บเล็ตเอาไว้ได้เหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรทาง Android หรือ iOS ก็ตามต้นชั่วโมงนี้ขอบคุณด้วยกับทางผู้สนับสนุนนะครับอย่างทองมาเงินไปนะครับชื่อเดียวจำง่ายเลยนะครับก็เรียกว่าครบจบในเรื่องซื้อขายฝากทองมากๆครับรับขายฝากทองจากทุกร้านให้วงเงินสูงดอกเบี้ยถูกแล้วก็คิดดอกเบี้ยตามวันที่ฝากจริงนะครับแล้วก็ฟังซันชายอยู่แล้วนะฮะก็จะมีโปรโมชั่นพิเศษมาฝากด้วยครับนั่นคือเพียงแจ้งว่าฟังมาจากซันชายเรดิโอนะครับรับขายฝากทองนะครับรับวงเงินเพิ่มนะบาทละ 6,000 แล้วก็ฟรีดอกเบี้ย1เดือนตลอด4สัญญาระยะสัญญา4เดือนนะครับโปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันนี้ถึง15พฤศจิกายน2569เท่านั้นครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ร้านทองมาเงินไปได้เลยนะครับคุณผู้ฟังแอดไลน์เพิ่มเติมได้ที่ line @thongma thongma นะครับส่วนทาง Central Marina Outlet เองนะครับกิจกรรมตลอดเดือนตุลาคมนี้ก็เยอะมากๆครับไม่ว่าจะเป็นสายช้อปสายแดนสายกิจกรรมนะครับเตรียมตัวให้พร้อมเลยกิจกรรมเดือนนี้จะมีทั้งการแข่งขัน Pickleball Tournament นะครับในวันที่24ถึง25ตุลาคม69นะครับ Zumba Dance ในวันพุธกลางสัปดาห์ตลอดเดือนมี Robinson Fashion Fair นะครับตั้งแต่ปลายเดือน26ตุลาคมถึง8พฤศจิกายนนะครับแล้วก็มี A Celebration of Wonders นะครับ30ตุลาถึง6มกราคมต้นปีหน้า MarinaHalloween Festival นะครับในวันที่31ตุลาคมตลอดเดือนนี้ก็มาเติมความสุขแล้วก็สนุกไปด้วยกันได้กับ Central Marina Outlet พัทยาได้เลยนะครับ

0: Sunshine Top of the Week สนับสนุนโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวัน
1: และนี่ก็คือ5เพลงครับที่เป็น Top of the Week ในสัปดาห์ล่าสุดนะฮะก็ขอบคุณด้วยนะกับการที่จะมาส่งคะแนนในทุกเพลงเลยนะครับสุดท้ายแล้วผลงานการช่วยเลือกแล้วก็ขอเพลงในทุกช่วงดีเจนะครับมาส่งคะแนนกันก็จะกลายเป็นการซัพพอร์ตศิลปินอีก1ช่องทางนะครับที่อยู่ใน Sunshine Top 20ทั้ง20เพลงเลยนะครับสัปดาห์นี้ลุ้นต่อนะในช่วงของวันอาทิตย์นะครับว่าเพลงไหนจะอยู่ในอันดับที่เท่าไหร่บ้างนะคุณผู้ฟังก็สามารถติดตามได้ในช่วงเวลาบ่าย 2 ถึง 5:00 น.กับคุณพลิกไทยได้เลยครับส่วนชั่วโมงนี้ฟิล์มชวนพาไปกินหน่อยดีกว่าครับเมนูอร่อยรออยู่เพียบเลยกับงานฟู้ดแฟร์นะครับนั่นคืออร่อยเอาเรื่องศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาเลยครับตั้งแต่วันนี้ถึง13ตุลาคมนะชั้น B นะครับของทางศูนย์การค้านะครับก็จะมีงานอร่อยเอาเรื่องที่รวมของเด็ดเมนูดังของอร่อยมาให้เลือกชิมกันแบบจุใจแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นหมูกรอบกรอบสุดฟินจากฉันง่วงมากหมูกรอบลูกชิ้นในปิงครับฉอฉายห่อหมกย่างมาเรียมไก่ฉีกมีติ่มซงติ่มซำมีกุยช่ายกิมเฮงซ้อนนัดขนมต้มเจ้าเด็ดมัทุรสทองม้วนเปาจี่แก้มใสนะครับมีแฮปปี้บานาน่าขนมเปี๊ยะฟินฟินผมชอบกินชาไทยมีบ้านเค้กมีฟรุตแซบสับปะรดปั่นพริกเกลือแล้วก็มีเมนูอร่อยอีกเพียบเลยที่ขนทับมาให้คุณผู้ฟังนะครับได้อร่อยกันสำหรับงานนี้ตั้งแต่วันนี้ถึง13ตุลาคมนะครับที่ลานโปรโมชั่นชั้น B ศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คโรบินสันศรีราชากับงานที่ชื่อว่าอร่อยเอาเรื่องครับ

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: ถ้าพัทยาคือจุดหมายปลายทางเซ็นทรัลพัทยาคือ Must Visit Destination สัมผัสประสบการณ์ช็อปแฟชั่นระดับโลกริมชายหาดลิ้มรสอาหารเลิศรสจากทั่วทุกมุมโลกสนุกกับความบันเทิงและไลฟ์สไตล์ที่ไม่เหมือนใครกว่า700ร้านค้าริมชายหาดพัทยาเซ็นทรัลพัทยา
0: The Global Landmark Beachfront Shopping Destination Shop Eat Play The Must Visit Destination in Pattaya
2: ถ้าตกหลุมรักเมืองพัทยา
3: คอนโดที่ดีไม่จำเป็นต้องติดทะเลแต่เป็นคอนโดที่ใช้ชีวิตง่ายขึ้นทุกวัน
4: สุภาลัยเซนส์พัทยาออกแบบพื้นที่ให้คุณใช้ชีวิตได้คุ้มค่าทุกตารางเมตรห้องกว้างใช้งานได้จริงขนาด 31.5 ถึง 65 ตารางเมตร
3: คอนโดใหม่ใจกลางพัทยาใกล้สุขุมวิทเพียง250เมตรเชื่อมต่อทุกไลฟ์สไตล์ได้อย่างลงตัวปลดล็อกตัวตนในทุกด้านของชีวิต
4: เริ่มเพียง 1.39 ล้านบาท
3: พิเศษ50ท่านแรกฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้าเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดโทร1720
5: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
6: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: กลับมาอยู่ด้วยกันในครึ่งชั่วโมงหลังนะครับสวัสดีหลายข้อความทาง LINE Official ด้วยนะครับช่วยเลือกเพลงแล้วก็ Request เพลงเข้ามานะฮะสวัสดีคุณมิกุนะครับคุณลลิตาพัฒน์นะฮะคุณกมลทพัฒน์นะครับสวัสดีครับสวัสดีคุณไลสวัสดีคุณมรพัฒน์นะฮะน้องชาบูสวัสดีครับสวัสดีพี่หมูด้วยนะครับเมื่อวานนี้ไม่ได้เจอกัน1วันนะฮะก็เลยมาสวัสดีสุขสันต์วันศุกร์นะครับหน้าตาของคนที่จะได้กินโดนัทก็จะประมาณนี้ใช่มั้ยฮะขอบคุณด้วยนะที่แบบว่าเสิร์ฟความอร่อยแล้วก็เติมน้ำตาลให้กับพี่ๆดีเจแล้วก็เผื่อมาถึงผมด้วยนะฮะสวัสดีพี่หนูปลาครับสวัสดีพี่เอสุกัญญามา request แล้วก็มาส่งคะแนนนะครับนี่เลยให้กับ BTS นะฮะเมื่อคืนผมก็แอบดูจะเรียกว่าแอบก็ไม่ได้มันก็น่าจะไวรัลเนาะคือผมรู้สึกว่า BTS เนี่ยก็จะมีคนนึงแหละนะครับที่ผมก็ชื่นชอบเขาเหมือนกันนะฮะนั่นคือจองกุกนั่นเองจองกุกถือว่าเป็นศิลปินคนนึงเลยนะครับที่แบบเหมือนจะเงียบๆนิ่งๆแต่ว่าเขาทันทุกกระแสเลยนะเขาก็เป็นเหมือนพี่ใหญ่ที่ซัพพอร์ตผลงานของน้องๆ นะครับในไอดอลเกาหลีนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งหญิงฝั่งชายทุกๆคนเลยนะครับเวลามีผลงานศิลปินเกาหลีของแบบน้องๆเดบิวต์หรือมีเพลงใหม่ที่รู้สึกว่าอยากจะช่วยน้องอ่ะก็หยิบเอาเพลงนั้นๆ นะครับมาเต้นตลอดเลยนะครับอะไรอย่างเงี้ยไอริชหรือว่าจะเป็นเคอร์ติสอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบหยิบมาทำให้มันเป็นไวรัลมากยิ่งขึ้นเหมือนกันนะมีสวัสดีคุณเขียวนะครับมีรีเควสต์เพลงของimagine dragon นะครับแล้วก็มีแสงสุดท้ายนะครับแสงสุดท้ายนี่หลายคนน่าจะอยากฟังนะฮะเพราะมีแฟนเสียงของพี่ตูนบอดี้สแลมอยู่ด้วยเหมือนกันนะฮะสวัสดีคุณเบียร์ครับแล้วก็มีคุณใจเจ้าเอ๋ยนะครับคุณเหมียวสวัสดีนะสวัสดีคุณไลลาจากสงขลาด้วยนะครับอากาศเป็นไงบ้างครับสงขลาปลายปีฝนมักจะตกนะฮะไม่แน่ใจว่าตอนนี้เจอฝนอยู่หรือเปล่านะครับสวัสดีคุณนุนิวนะครับสวัสดีบางทีแฟนคลับใช้ชื่อศิลปินนะฮะเหมือนผมทักศิลปินยังไงก็ไม่รู้นะฮะสวัสดีคุณบิลสวัสดีคุณเจนะครับวันนี้เป็นเพลงรองใช่ไหมใช่แล้วนะครับเพลงที่อยู่ในชาร์ตเราอาจจะของดสักช่วงหนึ่งนะฮะเพราะว่าเราเล่นเพลงในชาร์ตมาตลอดสัปดาห์และวันนี้ก็เลยขอเป็นGolden Hour นะของบิลกินพุทธิพงศ์เข้ามานะฮะบอกว่าเพลงนี้ครบรอบ2ขวบพอดีเลยได้เลยนะครับแล้วก็สวัสดีบีไซด์ทุกคนด้วยนะแฟนคลับของบิลกินนะครับครูจังนะฮะสวัสดีคุณแบมครับขอเพลงเวทมนต์นะฮะเข้ามานะของน้องเติ้ลนะฮะสวัสดีคุณสุบีมายเลิฟนะฮะสวัสดีน้องรุ้งด้วยนะฮะสวัสดีคุณวรพัฒน์นะฮะข้อความทาง TikTok Live เมื่อสักครู่นี้มีคุณปอนนะครับบอกว่าเพลงใหม่ในช่วง Sunshine New Releaseขอนำเหนอนะครับเป็นงานจาก No One Else แล้วก็ Siamo นี่คือจะกอดเธอไว้ไม่ปล่อยให้หายไปอีกเลย

0: คือภาพที่เราได้อยู่เคียงกัน
1: หนึ่งเพลงที่เพิ่งหยิบมาแนะนำไปเมื่อวานครับวันนี้ก็มารีเควสต์เพลงนี้นะฮะโดยคุณปอนนั่นเองนะครับนี่คือหนึ่งงานจาก No One Else แล้วก็ Ciamo นะครับจะกอดเธอไว้ไม่ปล่อยให้หายไปอีกเลยนะครับหนึ่งเพลงที่ No One Else แล้วก็ Ciamo นะครับก็ตั้งใจที่จะทำเพลงนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะฮะที่อาจจะต้องเจอเรื่องราวที่แบบบางช่วงเวลาก็อาจจะยากหน่อยอาจจะเจอความท้อบ้างต้องเหนื่อยจากสิ่งที่ต้องเจอในทุกๆวันนะครับจนบางครั้งก็อาจจะหลงลืมคนที่เรารักแล้วก็ลืมกำลังใจดีๆจากเขาไปนะครับการวิ่งตามหาความฝันก็ไม่ใช่เรื่องที่ผิดแต่ว่าบางครั้งการทุกเวลาก็อาจจะยากหน่อยอาจจะเจอความท้อบ้างต้องเหนื่อยจากสิ่งที่ต้องเจอในทุกๆวันนะครับจนบางครั้งก็อาจจะหลงลืมคนที่เรารักแล้วก็ลืมกำลังใจดีๆจากเขาไปนะครับการวิ่งตามหาความฝันก็ไม่ใช่เรื่องที่ผิดแต่ว่าบางครั้งทุกเวลาก็อาจจะยากหน่อยอาจจะเจอความท้อบ้างต้องเหนื่อยจากสิ่งที่ต้องเจอในทุกๆวันนะครับจนบางครั้งก็อาจจะหลงลืมคนที่เรารักแล้วก็ลืมกำลังใจดีๆจากเขาไปนะครับการวิ่งตามหาความฝันก็ไม่ใช่เรื่องที่ผิดแต่ว่าบางครั้งกับ

แนะนำเพลงใหม่ในช่วงของ Sunshine New Release กับหนึ่งงานสากลนะครับเพลงนี้คือ Bruno Mars นะครับกับ Dan Wish Me นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีอีกหนึ่งเพลงนะครับเป็นงานจาก Heart to Heart นะครับนั่นคือ50 Love แต่ว่าตอนนี้ขอบคุณด้วยกับทางสุภาลัยเซ็นพัทยานะครับเตรียมพบกับสุภาลัยเซ็นพัทยาคอนโดใหม่ใจกลางพัทยาครับที่ออกแบบให้ทุกวันแล้วก็สามารถที่จะสนุกได้ในทุกเซ็นเริ่มต้นราคาดีเพียง 1.39 ล้านบาทเท่านั้นเองแล้วก็โครงการสุภาลัยเองให้พื้นที่เยอะอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะอยู่เองก็สบายนะไปปล่อยเช่านี่ก็ได้เลยครับคุ้มๆเลยนะครับห้องใหญ่อยู่สบายเริ่มต้นที่ขนาด 31.5 ตารางเมตรถึง65ตารางเมตรเลยนะครับแล้วก็ถึงเวลา unlock yourself แล้วครับสอบถามเพิ่มเติมติดต่อได้เลยกับหมายเลข1720หรือ www.supalai.com ได้เลยนะครับมีนี่เลยนะคุณท็อปนะครับช่วยเลือก1เพลงเข้ามาเป็นเพลง1เพลง K-pop นะฮะก็เป็นวงที่ชื่อว่า Heart to Heart นะกับ50 Love

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: ต่อเนื่องในเบรกสุดท้ายนะครับหนึ่งเพลงที่เชื่อว่าหลายคนนะฮะที่บอกว่าเป็นแฟนของ T-POP นะก็น่าจะได้ฟังบ้างแล้วนะครับเพลงนี้นี่ต้องบอกว่าเมื่อวานก็ถือว่าค่อนข้างจะไวรัลเลยทีเดียวนะครับนั่นคืองานของน้องปันนะครับแล้วก็เดอะทอยธันวาบุญสูงเนินนะฮะที่ก่อนหน้านี้ก็มีทีเซอร์ขึ้นมานะครับให้เราได้ติดตามนะฮะว่าเพลงเองก็จะโอ้โหแค่อินโทรทีเซอร์นี้มีกลิ่นแมสแล้วนะนั่นคือเพลงใหม่ที่ชื่อว่า Get High หรือว่าเขียวเหลืองแดงนะครับมีคุณผู้ฟังวันนี้มาบอกว่ามาขอยืนกลางสี่แยกเลยขอนำเสนอเพลงใหม่สักหน่อยนะครับโดยน้องปันกับน้องทอยนั่นเองนะฮะชื่อเพลงว่า Get High เขียวเหลืองแดงค่ะนะครับโดยรวมนะคุณผู้ฟังครับเพลงพูดถึงความสัมพันธ์ที่ยังไม่ชัดเจนนะฮะแต่ว่าความรู้สึกมันก็ค่อยที่จะชัดมากขึ้นเรื่อยๆนะครับบางทีเนี่ยเขาบอกว่าคนในเพลงนะยังไม่แน่ใจเลยครับว่ารักหรือเปล่าและทั้งคู่เองก็ยังไม่ได้เป็นแฟนกันแต่ว่าจริงๆเวลาอยู่ด้วยกันกับรู้สึกเหมือนเป็นแฟนกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นการจับมือมองตาใช้เวลาด้วยกันทำให้เหมือนว่าโลกเนี่ยมันเหมือนจะหมุนช้าลงนะครับแล้วก็หลุดล่องลอยจากความเป็นจริงไปคำว่า get high ในภาษาอังกฤษที่วงเล็บไว้ที่ต่อจากเขียวเหลืองแดงนะครับก็ให้ feel get high get fly ครับล่องลอยภาพเบลอเสมือนโลกไม่มีอยู่จริงครับไร้แรงโน้มถ่วงนะฮะไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องหมายถึงสารเสพติดเท่านั้นแต่ว่าเปรียบเสมือนความรู้สึกที่มันเคลิบเคลิ้มตกอยู่ในห้วงแห่งความสุขแล้วก็หลงไหลใครคนหนึ่งจนเหมือนล่องลอยออกจากโลกแห่งความจริง

นี่คือหนึ่งงานล่าสุดจากน้องปันนะครับแล้วก็ The Toys นะครับธันวาบุญสูงเนินนะฮะนี่คือเขียวเหลืองแดงครับหรือว่า Get High ขอบคุณด้วยครับช่วยเลือกเพลงนี้เข้ามาในช่วงของ Sunshine New Release แนะนำเพลงใหม่นะครับชั่วโมงหน้าดูแลกันต่อในช่วงเวลาหลังบ่าย 3:00 นครับชั่วโมงนี้ทิ้งท้ายอีก1เพลงดีกว่าครับเพลงนี้เป็นงานจาก John Legend นะฮะก็โหเราก็มีเพลงดังของเขาหลายเพลงเหมือนกันนะฮะหลายคนน่าจะจํา All of Me ได้นะครับจริงๆแล้วก็ John Legendเองเนี่ยเขาทำเพลงมาโดยตลอดเลยครับซิงเกิลล่าสุดชื่อว่า Daylight ครับ yeah, yeah, yeah, yeah. เผื่อว่าหลายคนอาจจะไม่ค่อยได้อัปเดตแล้วก็ติดตามว่า John Legend มีเพลงใหม่ครับหยิบเพลงนี้มาแนะนำหนึ่งเพลงในท้ายชั่วโมงครับ

0: หนังเรื่องนี้ใครเป็นพระเอกไททานิคลีโอนาร์โดแบทแมนโรเบิร์ตแพตตินสันมือปืนโลกพระจันทร์
1: เต๋าสมชาย
0: รู้ลึก
1: รู้จริง
0: รู้ขนาดนี้มีตั๋วหนังมาแจก Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinemaแค่ตอบคำถามให้ได้ว่าหนังประจำสัปดาห์นี้เรื่องไหนใครเล่นตอบถูกรับบัตรชมภาพยนตร์จาก SF ไปเลย5รางวัลรางวัลละ4ใบ
1: เสร็จชะแน่
0: ติดตามกติกาได้ช่วง DJ ฟิล์มจันทร์ถึงศุกร์4โมงเย็นสนับสนุนโดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema
2: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

0: Live Radio Good Life Good Music
1: 5 4 3 2 1 1 1 1 1
2: อยากให้เพลงที่คุณเชียร์อยู่ที่1 นานๆแบบนี้ฟังSunshine Radio แล้วส่งคะแนนทุกช่วง DJ
3: Sunshine Top 20
2: 20อันดับเพลงฮิตที่สุดของคุณผู้ฟังที่ถูกขอกันเข้ามามากที่สุดประจำสัปดาห์และติดตามการรายงานชาร์ตทุกวันอาทิตย์บ่าย 2-5 โมงเย็นสนับสนุนการจัดอันดับโดยศูนย์การค้า Pacific Park ศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวันโรงแรม Pacific Park ข้างโรบินสันศรีราชาโรงแรมระดับ4ดาวมาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับ5ดาวจากโครงการสตาร์โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการันตีด้วยรางวัล Go Circle Award 6ปีซ้อนจาก Agoda และ Traveloka และห้องอาหาร The Park ชั้น1โรงแรม Pacific Park ให้ The Park ดูแลมื้อสำคัญของคุณสนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

หนึ่งเพลงจากนนทนนท์นะฮะเชื่อว่าถ้าเกิดใครมีโอกาสได้ฟังในคอนเสิร์ตนี่น้ำตาต้องคลอแน่นอนนะฮะนี่คือความทรงจำที่แสนดี Afterglow นะครับหนึ่งงานที่พี่หนูปลานะครับช่วยเลือกเข้ามานะฮะแล้วก็ก่อนหน้าครับวันนี้ฟิล์มหยิบเอากิงโกะหรือว่านี่แหละความรักของพี่เป๊กผลิตโชคมาเล่นให้ด้วยนะฮะแล้วก็มีแฟนคลับของพี่เป๊กสวัสดีนุชในทุกข้อความด้วยนะฮะที่ส่งเข้ามาทาง LINE Official ครับบ่าย 3:00 น. กับ 22 นาทีคุณผู้ฟังชั่วโมงนี้มีอีกหลายเพลงเลยครับทั้งไทยแล้วก็สากลนะครับที่ลิสต์ไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ต้นชั่วโมงเองครับขอบคุณด้วยกับทาง Index Living Mall และสุดมีข่าวดีครับใครที่กำลังมองหาโอกาสทางการงานนะครับต้องบอกว่ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จกับทีมโปรเจกต์เซลสาขาพัทยากับ Index Living Mall ได้นะฮะกำลังขยายทีมเลยนะครับแล้วก็เปิดรับสมัครบุคลากรที่มีใจรักงานขายชอบพบปะลูกค้าแล้วก็เติบโตไปพร้อมกับธุรกิจโครงการนะครับมีตำแหน่งที่น่าสนใจก็คือ1ครับนั่นคือผู้จัดการฝ่ายโปรเจกต์เซลจำนวน1อัตราแล้วก็พนักงานทีมเซลโปรเจกต์จำนวน3อัตรานะครับที่จะมาช่วยดูแลลูกค้าโครงการไม่ว่าจะเป็นทั้งโครงการบ้านคอนโดโรงแรมแล้วก็ธุรกิจในพื้นที่รวมถึงใกล้เคียงด้วยนะครับรายได้และสวัสดิการน่าสนใจครับมีเงินเดือนบวกอินเทนซีฟนะครับมีค่าน้ำมันให้ค่าเป้าในการขายของทีมแล้วก็หากสนใจที่จะมองหาโอกาสใหม่พร้อมสร้างยอดขายสร้างความสำเร็จและเติบโตไปด้วยกันสอบถามเพิ่มเติมนะครับในเรื่องของรายละเอียดและสมัครงานได้ที่0982566748ได้เลยครับจากคุณแม็กซ์ช่วยเลือกเพลงหนีห่างครับเดิมทีเป็นงานจากเข็นไขและวานิชแล้ววันนี้เลือกเอาเวอร์ชันของจุลโหรลานมาให้ครับ

0: ช่ Radio Good Life Good Music
1: 5 4 3 2 1 1 1 1
2: 1อยากให้เพลงที่คุณเชียร์อยู่ที่1 นานๆแบบนี้ฟัง Sunshine Radio แล้วส่งคะแนนทุกช่วง DJ
3: Sunshine Top 20
2: 20อันดับเพลงฮิตที่สุดของคุณผู้ฟังที่ถูกขอกันเข้ามามากที่สุดประจำสัปดาห์และติดตามการรายงานชาร์ตทุกวันอาทิตย์บ่าย 2 ถึง 5 โมงเย็นสนับสนุนการจัดอันดับโดยศูนย์การค้า Pacific Park ศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวันโรงแรม Pacific Park ข้างโรบินสันศรีราชาโรงแรมระดับ4ดาวมาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับ5ดาวจากโครงการสตาร์โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการันตีด้วยรางวัล Go Circle Award 6ปีซ้อนจาก Agoda และ Traveloka และห้องอาหาร The Park ชั้น1โรงแรม Pacific Park ให้ The Park ดูแลมือสำคัญของคุณสนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: ต่อเนื่องในเบรกนี้นะฮะเบรกที่2ในช่วงเวลาหลังบ่าย 3:00 น.กับฟิล์มนะครับแน่นอนว่าวันนี้เรามีนัดกันนะครับที่จะมาส่งต่อความสุขแล้วก็ประกาศรายชื่อผู้โชคดีนะครับกับกิจกรรมของเราที่เราชวนคุณผู้ฟังนะครับมาร่วมพูดถึงสิ่งที่ทำให้เราได้ติดตามศิลปินคนหนึ่งครับนั่นคือนุนิวชวรินทร์เพิศพิริยวงศ์นั่นเองนะฮะน้องนุนิวเนี่ยหลายคนก็ได้ติดตามแล้วก็ฟังเพลงได้ยินเสียงกันมาตลอดอยู่แล้วใช่ไหมล่ะครับซึ่งครั้งนี้เองก็ถือว่าเป็นคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งที่2ที่กำลังจะเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนนี้31แล้วก็วันที่1นะครับคือ31ตุลาคมแล้วก็วันที่1ที่เขาเพิ่งมีการเพิ่มรอบไปไม่นานนี้เนาะอย่างครั้งแรกเองเนี่ยตอนที่ได้รับโจทย์นี้มาเนี่ยตอนนั้นน่ะก็คือบัตรยังไม่โซเอาเลยครับแต่ว่ายังไม่ทันที่จะปล่อยโปรเจกต์นี้เลยนะครับก็บัตรโซเอาเรียบร้อยแล้วนะฮะก็ต้องยินดีกับนุนิวแล้วก็แฟนคลับนานานุซนๆด้วยนะครับก่อนหน้านี้เราเพิ่งมีโอกาสนะครับชวนคุณผู้ฟังนะฮะมาร่วมสนุกแล้วก็มาแชร์ความรู้สึกแชร์โมเมนต์นะครับในการที่เราติดตามศิลปินคนหนึ่งเนี่ยว่าเอ๊ะถ้าสมมุติว่าพูดถึงนุนิวชวรินทร์เนี่ยเราติดตามเขามาจากผลงานชิ้นไหนอาจจะเป็นในเรื่องของผลงานละครทีวีซีรีส์หรือเปล่านะครับหรือว่าอาจจะเป็นผลงานเพลงที่น้องปล่อยมานะครับหรือแม้กระทั่งสำหรับบางคนเองที่มีโอกาสได้พูดคุยแล้วก็ลองสอบถามอะไรเงี้ยเขาก็ได้ฟังเพลงที่เป็นผลงานการคัฟเวอร์นะครับหยิบเพลงของศิลปินคนนั้นคนนี้มาร้องในแบบของนุนิวชวรินทร์ก็ทำให้ได้รับความแบบมันใหม่อ่ะเนาะตอนนั้นนะก็เลยติดตามนุนิวขึ้นมานะครับแน่นอนครับล่าสุดเองเนี่ยเราก็รับมาถึงเมื่อวานนี้คุณผู้ฟังแล้วก็แน่นอนว่าเราได้รายชื่อผู้โชคดีแล้วล่ะลองอ่านดูคร่าวๆดีกว่านะครับเพราะว่าผู้โชคดีเองที่คัดมาเนี่ยยกตัวอย่างเช่นคนแรกนะที่เป็นผู้โชคดีคุณกว้างนะครับคุณกว้างเขาบอกว่าเริ่มติดตามน้องนุนิวนะฮะจากผลงานซีรีส์นิ่งเฮียก็หาว่าซื่อค่ะแล้วก็ค้นพบว่าน้องเนี่ยเป็นคนที่มีฝีมือในการแสดงดีมากนะครับร้องเพลงก็เก่งมากๆเลยคือแบบตกใจในสกิลของน้องมากร้องเพลงโคตรจะเพราะเลยเพลงสากลเข้าปากทุกเพลงทุกภาษาไม่ว่าจะเป็นสตริงลูกทุ่งนะครับหรือว่าจะเป็นลูกกลุ่มก็ได้หมดครับเคยไปคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกของน้องมาติดใจกับการขึ้นร้องเพลงนะครับแล้วก็คอนเสิร์ตในทุกๆเวทีของน้องเลยเป็นเด็กที่เก่งแบบทุกอย่างเลยนะครับจริงๆก็ตกหลุมรักความเก่งแล้วก็ความน่ารักที่สุดนั่นแหละก็เลยรักน้องแล้วก็ตามน้องนุนิวแม่นะครับส่วนคนที่2นะครับนั่นคือคุณทิพวรรณเดี๋ยวผมจะมาอ่านชื่อเต็มๆหลังจากนี้นะแต่ว่าผมขออ่านโมเมนต์ของคุณผู้ฟังก่อนดีกว่านะฮะคุณทิพวรรณบอกว่าเริ่มติดตามนุนิวชวรินทร์เนี่ยจากผลงานชิ้นไหนนะหรอก็คือโดนตกจากรายการ I Can See Your Voice นะครับจนต้องตามไปหาเพลงมาฟังครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็ได้ชอบฟังเพลงของน้องนะฮะตอนนั้นเนี่ยย้อนกลับไปก็เป็นเพลงที่ชื่อว่าหมอนอิงต้องเพลงนี้จริงๆนะฮะก่อนหน้านี้ก็ได้ฟังมาหลายเพลงครับแต่ว่าเพลงนี้เนี่ยมีความหมายดีแล้วก็ชอบเป็นพิเศษเลยแล้วก็

ก็ได้ฟังอีกหลายเพลงของน้องนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงไทยหรือว่าเพลงภาษาต่างประเทศเสียงก็นุ่มไพเราะเคยไปดูคอนเสิร์ตครั้งหนึ่งนะครับของดูนิวน่ารักมากครับครั้งนี้มีคอนเดียวอีกก็เลยรู้สึกว่าอยากจะไปชมความสามารถของน้องแบบจัดเต็มนะฮะนี่เลยก็ได้จัดเต็มไปเลยครับอีกหนึ่งรอบนะคุณไก่นะแล้วก็มีคุณมัททุราผมไม่แน่ใจผมอ่านชื่อถูกหรือเปล่านะครับแต่พยายามที่จะลองอ่านดูนะคนนี้เนี่ยเขาบอกว่าติดตามมาจากผลงานเรื่องนิ่งเฮียก็หาว่าซื่อนะฮะโหเรื่องนี้นี่คือเขาเรียกว่าอะไรนะหลายคนติดตามมาจากเรื่องนี้เหมือนกันนะตอนแรกทราบมาว่าน้องนูนิวเนี่ยอายุเพียง 19-20 ปีเท่านั้นส่วนตัวก็อายุก็ไม่ได้ต่างจากน้องมากนะครับแต่ว่าประสบการณ์ความสำเร็จของน้องเนี่ยในสายอาชีพนี้ทั้งที่อายุเราก็เท่ากันแท้ๆจึงทำให้รู้สึกว่าน้องโคตรจะเจ๋งเลยในความที่เรามองเข้าไปนะครับมุมมองของคนที่อายุเท่าๆกันนี้แหละนะครับแล้วก็น้องก็เป็นคนที่เหมือนน้องเป็นเหมือนปลายทางที่วันนึงเราจะต้องประสบความสำเร็จในทิศทางของตัวเองในแบบนึงของเราให้ได้ยิ่งผ่านมา5ปีน้องก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าเรานั้นเลือกติดตามคนไม่ผิดเลยนะครับเพราะว่าผลงานที่ผ่านมาน้องก็ไม่เคยที่จะดูถูกคุณผู้ดูหรือคุณผู้ฟังเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นผลงานเล็กหรือใหญ่นูนิวทุ่มสุดตัวประทับใจมากๆแล้วก็ยินดีมากๆที่วันนี้จากเด็กอายุ19ในวันนั้นได้เติบโตขึ้นมาอย่างมีคุณภาพนะครับมาต่อที่อีกหนึ่งข้อความนะครับคือคุณกุลนิตแน่นะครับเขาบอกว่าเริ่มรู้จักน้องจากเพลง cover นี่ไงเห็นไหมมันก็จะมีการ cover ที่แบบไปโดนตกมาใช่ไหมฮะ Unbreakable Love ค่ะคือได้ฟังครั้งแรกเนี่ยเราอึ้งมากนะครับคือน้องออกเสียงคำจีนเนี่ยได้ครับได้ชัดทุกคำนะฮะก็ร้องพร้อมมากนะครับจากนั้นเนี่ยก็ติดตามน้องมาเรื่อยๆเลยค่ะจริงๆเรารู้สึกว่านูนิวเป็นคนที่ร้องเพลงต่างชาติได้เพราะทุกภาษาเลยนะเป็นเหมือน native ของภาษานั้นนะได้เลยแล้วน้องก็ไม่เคยที่จะหยุดพัฒนาตัวเองเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการร้องเพลงในหลายๆภาษารวมถึงการเต้นที่พัฒนาขึ้นเยอะมากๆการแสดงในบทบาทใหม่ๆที่น้องต้องพัฒนาให้เราได้ชื่นชมเสมอนะครับและน้องยังทำทั้งงานคู่ไปกับการเรียนด้วยนะครับนูนิวก็เลยเป็นแรงใจให้เรานั้นได้ทำในเรื่องนี้ด้วยก็รู้สึกว่านับถือน้องมากๆนะครับเพราะการทำงานควบคู่ไปกับการเรียนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับน้องไม่เคยทำให้ผิดหวังเลยสักครั้งนูนิวเหมาะกับคำว่าเป็นศิลปินมากๆในความคิดของเรานี่คือเหตุผลที่เราคอยติดตามและซัพพอร์ตน้องมาจนทุกวันนี้นะครับมีอีกหนึ่งข้อความนะครับอ่านให้หมดเลยดีกว่านะฮะก็คือเริ่มติดตามนะฮะน้องเพราะว่าชื่อนูนิวนะฮะคิดว่าได้ยินผิดนะฮะก็คืออยากรู้ความหมายมากๆนะครับเป็นชื่อที่อะไรนะตกเราเข้าด้อมอ๋อโอเคนะครับตกเราเข้าด้อมนะฮะเขาพิมพ์ผิดมานะฮะพยายามที่จะแปลอยู่เลยไปลองเสิร์ชดูนะครับแล้วก็ช่วงที่ซีรีส์กำลังออนแอร์นะครับก็เลยเจอทั้งผลงานซีรีส์นิ่งเฮียก็หาว่าซื่อนะครับแล้วก็เพลงที่น้องคัฟเวอร์นะฮะจากนั้นเนี่ยจนถึงวันนี้ก็4ปีกว่าแล้วที่ได้รู้จักกับนูนิวแมร์ไม่เคยเสียใจเลยค่ะน้องพัฒนาขึ้นในทุกวันจนมีวันนี้น้องกำลังจะมีคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งที่2มาช่วยเป็นรอยยิ้มและกำลังใจให้กับน้องกันเยอะๆอันนี้ก็ชวนแบบหลายๆคนมาแบบเอนจอยไปด้วยกันนะฮะนี่คือ5ท่านผู้โชคดี6ท่านสินะครับชื่อของคนแรกเลยนะครับผู้โชคดีก็คือคุณกวางเอโลเควนนะครับคนที่2นะฮะคุณทิพวรรณนาคสิทธิ์นะครับคนที่3คือคุณมัสตุระโมโรเซตนะฮะแล้วก็คุณคนที่4นะครับคุณกุลนิต3สมญาตินะครับแล้วก็คนที่5คือคุณเจี๊ยบเฉลิมพรนะครับแล้วก็สุดท้ายคุณมิจาเหลานะครับไม่แน่ใจว่าอ่านชื่อผิดหรือเปล่านะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะมีการประกาศลงในช่องทาง Facebook Fanpage นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับก็สามารถที่จะติดตามได้นะครับในช่องทาง Facebook Fanpage ของ Sunshine Radio Thailand ครับส่วนนี้คือ Live Me With Your Love ครับหนึ่งงานที่น้องเดบิวต์เป็นภาษาเกาหลีนะ

0: ช่ Radio Good Life Good Music
1: เงินจะไม่พอแล้ว
2: มีทองไหม
1: มี
2: งั้นไปทองมาเงินไปสิ
3: จำชื่อนี้ไว้ร้องตามพร้อมกันซะ
4: พิเศษเพียงแจ้งว่าฟังจากซันชัยเรดิโอรับวงเงินเพิ่มบาทละ 6,000 ฟรีดอกเบี้ย1เดือนสัญญา4เดือนด่วนวันนี้ถึง15พฤศจิกายน69รีบไปเลยที่ร้านทองมาเงินไปทุกสาขาใกล้บ้าน
5: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
6: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: มีโอกาสได้ไปเจอนุนิวแล้วนะครับกลับมาเจอกับพวกเราต่อได้นะครับเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้เรามีนัดกันนะคุณผู้ฟังครับที่ห้องอาหาร The Park Restaurant and Cafe นะครับกับโรงแรม Pacific Park ศรีราชากับ Sunshine Radio นะครับที่ร่วมกันจัดงานนี้ขึ้นมานะครับ Sunshine Exclusive ตอน Spooky Party Night Eat Sing Move นะครับงานนี้ก็จะได้ทั้งร้องเต้นแล้วก็กินแบบอร่อยอร่อยเลยปลดล็อกสกิลโหมดปาร์ตี้ในค่ำคืนฮาโลวีนสุดแฟนซีนะครับกับครั้งนี้นะเรียกว่าเราจะได้อิ่มอร่อยกับอาหารหลากหลายเมนูพิเศษครับซิงก็คือร้องเพลงสุดเสียงกับคาราโอเกะแบบไม่จำกัดแนวฮะจะเป็น Gen Z หรือ Gen Y หรือ Gen X หรือ Baby Boomer ก็มาเถอะนะฮะมาได้เลยนะครับแล้วก็ move ออกสเต็ปเต้นให้สมวัยที่สุดเท่าที่คุณจะทำได้นะครับพบกับเกมสนุกๆจากเหล่า DJ ลุ้นรางวัล Lucky Draw กิจกรรมเพนแนนและร่างกายในทีมฮาโลวีนแฟนซีชิงรางวัลพิเศษจากโรงแรม Pacific Park เจอกันในวันที่31ตุลาคมนี้นะครับตั้งแต่ช่วงเวลา 5:00 นเป็นต้นไปในเรื่องของธีมการแต่งตัวแววๆสดใสสไตล์กลิตเตอร์นีออนพิเศษก็เราจะมีช่างภาพมืออาชีพมาเก็บภาพสวยๆไว้ให้คุณลงโซเชียลฟรีตลอดทั้งงานครับสอบถามรายละเอียดแล้วก็ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้เลยที่ LINE @sunshineradio นะครับด่วนนะจำนวนจำกัด20ที่นั่งเท่านั้นครับครั้งนี้ขอบคุณโอกาสดีๆและกิจกรรมดีๆด้วยกับห้องอาหาร The Park Restaurantร้อนแอนด์คาเฟ่จากโรงแรม Pacific Park ศรีราชาติดถนนสุขุมวิทข้างโรบินสันศรีราชานะครับหมายเลขคือ038-328-600 0863260257หรือ LINE @pacific park hotel ครับ1ข้อความที่ส่งเข้ามานะครับบอกว่าวันนี้อยากฟังเพลงของ Patrick Noเอลลี่นะฮะโดยคุณเบิร์ตนะครับช่วยเลือกเพลงนี้เข้ามานั่นคือความทรงจำที่ดีที่สุด

0: ชัย Radio Good Life Good Music
1: ประตูแห่งความสนุกกำลังจะเปิดขึ้นอีกครั้ง
2: ห้องอาหาร The Park Restaurant and Cafe ร่วมกับ Sunshine Radio ชวนคุณมาจอยงานปาร์ตี้สุดแฟนซีในค่ำคืนฮาโลวีนกับ Sunshine Exclusive ตอน Spooky Party Night Eat Sing Moveโดยห้องอาหารเดอะพาร์คเรสโตรองแอนด์คาเฟ่โรงแรมแปซิฟิกพาร์คศรีราชา
1: อิ่มอร่อยกับอาหารหลากเมนู
2: ร้องให้สุดกับคาราโอเกะไม่จำกัดแนว
1: แล้วขยับออกสเต็ปไปด้วยกัน
2: พร้อมลุ้นรับของรางวัลภายในงานมากมาย
1: วันเสาร์ที่31ตุลาคมนี้ 5:00 น.เป็นต้นไปณห้องอาหารเดอะพาร์คเรสโตรองแอนด์คาเฟ่โรงแรมแปซิฟิกพาร์คศรีราชา
2: สนใจรายละเอียดหรือลงทะเบียนร่วมงานได้ที่ LINE @sunshineradio ด่วนจำนวนจำกัด
1: ร่วมเปิดรับความสนุกโดยห้องอาหารเดอะพาร์คเรสโตรองแอนด์คาเฟ่โรงแรมแปซิฟิกพาร์คศรีราชา
3: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: ชั่วโมงแน่ดูอะไรกันต่อครับในช่วงเวลาหลัง4โมงเย็นนะฮะกลับบ้านด้วยกันในช่วงเวลาหลังเลิกงานครับเลิกงานหรือยังเอ่ยวันนี้เหนื่อยไหมมาส่งเพลงเติมกันได้นะครับเติมความสุขกันนะฮะทั้งไทยแล้วก็สากลครับมาถึงอีก1คิวนะครับมีคุณผู้ฟังบอกว่าตามกดบัตรคอนเสิร์ตของหนุ่มคนนึงนะฮะขายบัตรน้อยที่นั่งก็น้อยนะครับแล้วก็กดไม่ทันนะครับนั่นคือคุณว่านธนกฤตนั่นเองนะครับที่เขาเพิ่งมีคอนเสิร์ตหุ่นหันพันแล่นไปแฟนคลับบางคนก็กดไม่ทันนะฮะให้ดื่มเลยสัก100แก้ว

0: ประตูแห่งความสนุกกำลังจะเปิดขึ้นอีกครั้ง
1: ห้องอาหาร The Park Restaurant and Cafe ร่วมกับ Sunshine Radio ชวนคุณมาจอยงานปาร์ตี้สุดแฟนซีในค่ำคืนฮาโลวีนกับ Sunshine Exclusive ตอน Spooky Party Night Eat Sing Move โดยห้องอาหาร The Park Restaurant and Cafe โรงแรม Pacific Park ศรีราชา
0: อิ่มอร่อยกับอาหารหลากเมนู
1: ร้องให้สุดกับคาราโอเกะไม่จำกัดแนว
0: แล้วขยับออกสเต็ปไปด้วยกัน
1: พร้อมลุ้นรับของรางวัลภายในงานมากมายโดยห้องอาหาร The Park Restaurant and Cafe โรงแรม Pacific Park ศรีราชา
0: อิ่มอร่อยกับอาหารหลากเมนู
1: ร้องให้สุดกับคาราโอเกะไม่จำกัดแนว
0: แล้วขยับออกสเต็ปไปด้วยกัน
1: พร้อมลุ้นรับของรางวัลภายในงานมากมายโดยห้องอาหาร The Park Restaurant and Cafe โรงแรม Pacific Park ศรีราชา
0: อิ่มอร่อยกับอาหารหลากเมนู
1: ร้องให้สุดกับคาราโอเกะไม่จำกัดแนว
0: แล้วขยับออกสเต็ปไปด้วยกัน
1: พร้อมลุ้นรับของรางวัลภายในงานมากมาย
2: ไปกับสาระคูลและกิจกรรมทั้งปีอย่ารอช้าโหลดเลยทั้ง App Store Google Play Store และ Huawei App Gallery พอไม่ต้องหมุนแล้ว
3: Good life good music

หนึ่งงานจากเจฟซาเตอร์นะครับนี่คือแค่เธอนะฮะเป็นการขอเพลงด้วยการส่งคลิปที่ตัวเองร้องเพลงนี้มากับเจฟซาเตอร์นะฮะต้องเปิดเลยครับขอบคุณด้วยนะฮะรีเควสต์เพลงนี้เข้ามานะครับรวมถึงก่อนหน้าที่ไม่ได้ฟังนานเลยครับ Two Days Ago คิดนั่นคือเสียงของพี่บอยไตรนะครับกลับมานะฮะจัดให้เรียบร้อยครับต้นชั่วโมง 4:22 นกลับบ้านด้วยกันในช่วงเย็นวันศุกร์ครับชั่วโมงนี้ยังมีอีกหลายเพลงครับที่รอเล่นให้ฟังด้วยกันนี่คือ Radioactive งานจาก Imagine Dragon ครับ

0: ช่ Radio Good Life Good Music
1: หนังเรื่องนี้ใครเป็นพระเอกไททานิคลีโอนาร์โดแบทแมนโรเบิร์ตแพตตินสันมือปืนโลกพระจันทร์เต๋าสมชายรู้ลึกรู้จริงรู้ขนาดนี้มีตั๋วหนังมาแจก Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinemaแค่ตอบคำถามให้ได้ว่าหนังประจำสัปดาห์นี้เรื่องไหนใครเล่นตอบถูกรับบัตรชมภาพยนตร์จาก SF ไปเลย5รางวัลรางวัลละ4ใบ
2: เสร็จฉันแน่
1: ติดตามกติกาได้

ได้ช่วงดีเจฟิล์มจันทร์ถึงศุกร์4โมงเย็นสนับสนุนโดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema

Sunshine Top of the Week สนับสนุนโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คสีราชาไฮทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวัน Number 5

0: Sunshine Top of the Week สนับสนุนโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวัน
1: และนี่คือ5เพลงที่เป็น Top of the Week ในสัปดาห์ล่าสุดนะฮะมีคุณผู้ฟังบอกว่าโหเพลงเมื่อสักครู่นี้มันเหลือเกินนะฮะแล้วรอบหน้าเดี๋ยวเราจะมาฟังเพลงจันเจ้าจาก Slot Machine ด้วยกันนะติดไว้ก่อนเดี๋ยววันจันทร์เดี๋ยวมาเปิดให้นะครับชั่วโมงนี้ขอบคุณด้วยกับทางศูนย์ค้า Pacific Park แล้วก็โรงแรม Pacific Park ด้วยครับอย่างทางโรงแรมเองกับ The Park Restaurant and Cafe นะครับจากโรงแรม Pacific

พระศรีวชาก็รับจัดซุ้มอาหารนอกสถานที่นะครับอร่อยสะอาดแล้วก็บริการมืออาชีพครบจบในที่เดียวเลยนะครับเหมาะสำหรับงานเลี้ยงงานบุญงานสัมมนางานอีเวนต์ทุกรูปแบบเลยจัดขั้นต่ำเบาๆครับเริ่มต้นเพียง1ซุ้มนั้น50เสิร์ฟต่อซุ้มนะครับเมนูมีหลากหลายจะเป็นอาหารไทยก็ได้ญี่ปุ่นส้มตำไก่ทอดยำรสเด็ดของหวานมากมายบริการครบวงจรนะครับมีทั้งอุปกรณ์ภาชนะแล้วก็โต๊ะออกร้านตกแต่งสวยงามเลยพร้อมพนักงานดูแลตลอด3ชั่วโมงครับติดต่องานติดต่อได้เลยกับหมายเลข0909738981เดี๋ยวเบรกครู่นึงกลับมาช่วงหน้าเดี๋ยวฟิล์มจะเฉลยผู้โชคดีที่ได้บัตรชมภาพยนตร์ในช่วงของ SM No Hell Now Showing และเพลงที่คุณแม็กซ์ช่วยเลือกเข้ามาครับ

0: Good Radio Good Life Good Music
1: เงินจะไม่พอแล้ว
2: มีทองไหม
1: มี
2: งั้นไปทองมาเงินไปสิ
3: จำชื่อนี้ไว้ร้องตามพร้อมกันซะ
4: พิเศษเพียงแจ้งว่าฟังจากซันชายเรดิโอรับวงเงินเพิ่มบาทละ 6,000 ฟรีดอกเบี้ย1เดือนสัญญา4เดือนด่วนวันนี้ถึง15พฤศจิกายน69รีบไปเลยที่ร้านทองมาเงินไปทุกสาขาใกล้บ้าน
5: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
6: มาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ที่ Central Marina Outlet The First Day Tonight Lifestyle Outlet in Thailand หนึ่งเดียวในไทยพบกับแบรนด์โปรดของคุณมากมายลดแรงสูงสุด 70% และพิเศษสุดช้อปปิ้งจุใจชิลกับ Night Market สุดฮิตกว่า100ร้านค้าเปิดยาวถึงเที่ยงคืนพร้อมเติมเต็มกับความอร่อยกับร้านอาหารเกาหลีรสเลิศ Central Marina Outlet ใกล้กว่าที่คิดสนุกกว่าที่เคย
7: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964

0: 5 4 3 2 1 1 1 1 1
1: อยากให้เพลงที่คุณเชียร์อยู่ที่1นานๆแบบนี้ฟัง Sunshine Radio แล้วส่งคะแนนทุกช่วง DJ
2: Sunshine Top 20
1: 20อันดับเพลงฮิตที่สุดของคุณผู้ฟังที่ถูกขอกันเข้ามามากที่สุดประจำสัปดาห์และติดตามการรายงานชาร์ตทุกวันอาทิตย์บ่าย2ถึง5โมงเย็นสนับสนุนการจัดอันดับโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวันโรงแรมแปซิฟิกพาร์คข้างโรบินสันศรีราชาโรงแรมระดับ4ดาวมาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับ5ดาวจากโครงการสตาร์โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการันตีด้วยรางวัลโกลด์เซอร์เคิลอวอร์ด6ปีซ้อนจาก Agoda และ Traveloka และห้องอาหารเดอะพาร์คชั้น1โรงแรมแปซิฟิกพาร์คให้เดอะพาร์คดูแลมื้อสำคัญของคุณ Know How Now Showing โดยSF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema
3: ได้เวลามาเฉลยแล้วครับว่าใครที่จะเป็นผู้โชคดีนะครับที่ได้ตั๋วชมภาพยนตร์ในช่วงของ SF No Hell Now Showing ประจำสัปดาห์นี้บ้างนะครับซึ่งแน่นอนฮะเราก็เฉลยเป็นที่เรียบร้อยนะครับว่าใครเป็นผู้โชคดีในสัปดาห์นี้บ้างขอแสดงความยินดีด้วยนะครับในช่วงของ SF No Hell Now Showing ประจำสัปดาห์ที่5ถึง9ตุลาคมนะครับซึ่งโจทย์ของเราเนี่ยถามว่าคีอานามาเดราเนี่ยเขาเป็นนักแสดงนำจากภาพยนตร์เรื่องไหนระหว่าง SF ข้อ B นะครับแล้วก็ SF ข้อ A คำตอบและเฉลยที่ถูกต้องก็คือ SF A ครับเรื่องบอยูนาเลื้อยเขมือบอเมซอนนะครับไปดูได้เลยในโรงภาพยนตร์หนังเรื่องนี้เข้าฉายเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าท่านผู้โชคดีนะครับได้แก่คุณสุภวรรณฉัตรเงินคุณสมชัยพงษ์จัญญากุลนะครับคุณพัทรวดีแก้วใสคุณเอกนรินทร์วิริยะพานิชกุลและคุณยุทธนาเทพจันทร์นะครับนี่คือท่านผู้โชคดีนะสามารถติดต่อรับบัตรชมภาพยนตร์ฟรีจาก SF Cinema และ SFX Cinema จำนวน4รางวัล นะครับได้เลยนะครับตั้งแต่ฟิล์มประกาศนี้ภายใน2สัปดาห์เท่านั้นนะ9โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะครับที่ Sunshine Radio Studio นะครับตั้งอยู่ที่โรงแรม BC พัทยาถนนพระตำหนักพัทยาใต้นะครับเพิ่มเติมสอบถามรายละเอียดได้ที่แอดไลน์ครับ Sunshine Radio ได้เลยขอบคุณด้วยกับ SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema ครับ
4: Know How Now Showing โดย SF Cinema สีส

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: ถ้าตกหลุมรักเมืองพัทยา
2: คอนโดที่ดีไม่จำเป็นต้องติดทะเลแต่เป็นคอนโดที่ใช้ชีวิตง่ายขึ้นทุกวัน
3: สุภาลัยเซนส์พัทยาออกแบบพื้นที่ให้คุณใช้ชีวิตได้คุ้มค่าทุกตารางเมตรห้องกว้างใช้งานได้จริงขนาด 31.5 ถึง 65 ตารางเมตร
2: คอนโดใหม่ใจกลางพัทยาใกล้สุขุมวิทเพียง250เมตรเชื่อมต่อทุกไลฟ์สไตล์ได้อย่างลงตัวปลดล็อกตัวตนในทุกด้านของชีวิต
3: เริ่มเพียง 1.39 ล้านบาท
2: พิเศษ50ท่านแรกฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้าเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดโทร1720
4: ถ้าพัทยาคือจุดหมายปลายทางเซ็นทรัลพัทยาคือ Must Visit Destination สัมผัสประสบการณ์ช็อปแฟชั่นระดับโลกริมชายหาดลิ้มรสอาหารเลิศรสจากทั่วทุกมุมโลกสนุกกับความบันเทิงและไลฟ์สไตล์ที่ไม่เหมือนใครกว่า700ร้านค้าริมชายหาดพัทยาเซ็นทรัลพัทยา
5: The Global Landmark Beachfront Shopping Destination Shop Eat Play The Must Visit Destination in Pattaya
6: ดีไซน์สวยสัมผัสสบายพร้อมความคุ้มค่าที่เหนือกว่าพบกับ Index Sofa and Living Sale เลือกช็อปโซฟาดีไซน์พรีเมียมลดสูงสุด 70% พร้อมข้อเสนอพิเศษราคา Joy Price สำหรับโซฟาแบรนด์ Index และ Winner ทั้งโซฟาปรับระดับได้โซฟาผ้าโซฟาเบดพิเศษสำหรับ Joy Member ช็อปโซฟาทุกรุ่นรับเพิ่ม500 points ต่อชิ้นพร้อมรับสิทธิพิเศษจากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ17กันยายนถึง28ตุลาคมนี้ดีไซน์ for better living quality you can trust ที่ IndexLiving More.

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: ชั่วโมงหน้ากลับมาอยู่ด้วยกันในชั่วโมงสุดท้ายนะฮะตามต่อในช่องทางออนไลน์ได้ครับทางเว็บไซต์ sunshinefm.com นะแอปพลิเคชันที่คุณดาวน์โหลดได้ฟรีทั้ง Android แล้วก็ iOS นะครับเซิร์ชว่า Sunshine Radio Thailand ได้เลยนะหรือจะเข้ามาใน TikTok Live ก็ได้เหมือนกันครับชื่อเดียวกันนี่แหละนะครับแล้วก็เพิ่มเติมเพลงไหนทาง LINE Official ก็ถือว่าง่ายสุดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยกับ DJ จะแวะมาเมามอยจะมาอวดของกินนะฮะอวดรูปท้องฟ้าในช่วงเย็นของวันนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ขอเพลงได้ทั้งไทยแล้วก็สากลรวมถึงส่งคะแนนซัพพอร์ตศิลปิน LINE Official ได้เลยครับแนะนำหนึ่งเพลงใหม่จาก Proxy นะฮะนี่คือ Baby Girl ได้แกลชนี่มาร่วมฟีเจอริงด้วยครับ

จสวยสัมผัสสบายพร้อมความคุ้มค่าที่เหนือกว่าพบกับ Index Sofa and Living Sale เลือกช็อปโซฟาดีไซน์พรีเมียมลดสูงสุด 70% พร้อมข้อเสนอพิเศษราคา Joy Price สำหรับโซฟาแบรนด์ Index และ Winner ทั้งโซฟาปรับระดับได้โซฟาผ้าโซฟาเบดพิเศษสำหรับ Joy Member ช็อปโซฟาทุกรุ่นรับเพิ่ม500 points ต่อชิ้นพร้อมรับสิทธิพิเศษจากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ17กันยายนถึง28ตุลาคมนี้ Design for Better Living Quality You Can Trust ที่ Index Living More

0: ช่ Radio Good Life Good Music
1: หนังเรื่องนี้ใครเป็นพระเอกไททานิคลีโอนาร์โดแบทแมนโรเบิร์ตแพทินสันมือปืนโลกพระจันทร์เ
2: ต๋าสมชาย
1: รู้ลึก
2: รู้จริง
1: รู้ขนาดนี้มีตั๋วหนังมาแจก Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema แค่ตอบคำถามให้ได้ว่าหนังประจำสัปดาห์นี้เรื่องไหนใครเล่นตอบถูกรับบัตรชมภาพยนตร์จาก SF ไปเลย5รางวัลรางวัลละ4ใบ
2: เสร็จฉันแน่
1: ติดตามกติกาได้ช่วง DJ ฟิล์มจันทร์ถึงศุกร์4โมงเย็นสนับสนุนโดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema
3: 5 4 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1: แล้วส่งคะแนนทุกช่วงดีเจ
3: Sunshine Top 20
1: 20อันดับเพลงฮิตที่สุดของคุณผู้ฟังที่ถูกขอกันเข้ามามากที่สุดประจำสัปดาห์และติดตามการรายงานชาร์ตทุกวันอาทิตย์บ่าย 2 ถึง 5 โมงเย็นสนับสนุนการจัดอันดับโดยศูนย์การค้า Pacific Park ศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวันโรงแรม Pacific Park ข้างโรบินสันศรีราชาโรงแรมระดับ4ดาวมาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับ5ดาวจากโครงการสตาร์โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการันตีด้วยรางวัล Go Circle Award 6ปีซ้อนจาก Agoda และ Traveloka และห้องอาหาร The Park ชั้น1โรงแรม Pacific Park ให้ The Park ดูแลมื้อสำคัญของคุณสนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: กลับมาด้วยกันในช่วงเวลาหลังเลิกงานครับชั่วโมงนี้ก็เย็นวันศุกร์นะฮะก็เลยเห็นบางศิลปินที่คุณผู้ฟังช่วยเลือกเข้ามาก็เลยรู้สึกว่าวันนี้ในช่วงเวลาหลังเลิกงานเนี่ยชวนมาฟังเพลงรักที่เป็นเพลย์ลิสต์ดีกว่ามีคุณผู้ฟังบางคนนี่เหมือนช่วงนี้มีความรักความอะไรก่อเกิดในหัวใจหรือเปล่ามีผีเสื้อบินวนอยู่ในท้องหรือเปล่าจะบินวนอะไรล่ะบินวนสิ

นี่คือหนึ่งงานจากเสียงร้องของพี่บีพีรพัฒน์เถนว่องนะฮะนี่คือ Crescendo นะครับรู้บ้างไหมก่อนหน้าก็คืองานจากน้องเอิร์ธภัทรวีนะครับกับหวงแล้วก็มีงานจากพี่นพพรชำนีด้วยนะอย่างที่เกริ่นไว้ครับว่าวันศุกร์ก็เลยมูดเบาๆสบายๆหน่อยดีกว่าคุณผู้ฟังกลับบ้านขึ้นรถมาฟังเพลงอะไรแบบนี้มันก็สบายๆดีนะครับแล้วก็บางทีเราเจอเรื่องหนักมาทั้งสัปดาห์นะครับก็มีโหมดอะไรอย่างเงี้ยบ้างต่อเนื่องกับหนึ่งงานจากพี่ก้อณัฐพลศรีจอมขวัญนะครับนี่คือเธอจะเชื่อไหมหนึ่งเพลงที่ก็อยู่ในเพลย์ลิสต์เพลงรักของผมเหมือนกันนะฮะ

หนึ่งงานจาก One and Off กับใจเดียวนะฮะหยิบมาเล่นให้ต่อเนื่องจากเธอจะเชื่อไหมจากพี่ก้อณัฐพลศรีจอมขวัญนะครับมีคุณผู้ฟังครับทาง TikTok Live นะครับอย่างคุณท็อปนะฮะก็ถามถึงงานจากพี่โป้โยคีเพลย์บอยจะต่อกับ2เพลงก่อนหน้าได้ก็คงจะต้องเป็นเพลงนี้ฮะอีกหนึ่งเวอร์ชั่นของพรหมลิขิตนะครับโดยเสียงร้องของพี่โป้ครับ

นี่คือหนึ่งงานจากโยคีเพลย์บอยครับเสียงร้องของพี่โป้นะฮะนี่คือพรหมลิขิตขีดเขี่ยให้เราได้มาเจอกันแอบล่าสุดไปอ่านเจอมาครับใน Instagram นะฮะเขาบอกว่าขอกลอนปีลึกหน่อยนะเอากลอนปีลึกเลยของพวกเด็กยุค90หน่อยจะเอาไปจีบสาวคุณผู้ฟังผมว่าต้องเคยผ่านมาแล้วนะครับต้องเคยผ่านมาแล้วนะมีไหมมีใครที่แบบสมัยนั้นแบบว่าเคยใช้แบบPager นะเคยเปิดสมุดหน้าเหลืองมาเคยจีบสาวด้วยกลอนนั่นนู่นนี่คลองสีสุภาพอะไรเงี้ยมีไหมมีไหมอย่างอันนี้เดี๋ยวผมหยิบมาให้ดูนะ I love you you ก็รู้อยู่แก่จิต you จะคิดรัก I บ้างไหมหนอหาก you คิดรัก I ก็จะรอ I ไม่ขอรักใคร I love you โอ้เห็นไหมอะไรอย่างนี้เก่ามากฟังแล้วขนลุกเลยนะครับหรือจะอันนี้ฮะมีคนกดไลค์ไปประมาณ 3,502 ไลค์นะครับรักแรกมันแยกยากรักมากมันยากแยกรักเธอเป็นคนแรกจะให้แยกก็คงยากเอออันเนี้ยก็มีอีกอันหนึ่งนะอันนี้เป็นท็อปเหมือนกันเป็นท็อปเหมือนกันประมาณแบบ เป็นผมก็อ่านแล้วผมก็จักกะจีขนลุกเลยอะครับสมัยส่ง SMS ที่แบบว่ายังเสียตังค์กันอยู่เลยอะสุนทรภู่คู่กวีขี่สมาร์ทแบงค์วงแคลดขี่มีโอโก้นักหนาซินลี่ฟู S1 ช่างงามตาอันตัวข้าขี่รถถีบไปจีบเธอแน่ยิ้มก่อนอ่านตาหวานก่อนเปิดอีอะไรเกิดไม่ทันเลยนะครับเฮ้ยฮัลโหลที่นั่นที่ไหนอ่ะใช่ที่รักหรือเปล่าคิดถึงเธอทุกลมหายใจคิดถึงมากไม่ไหวเดี๋ยวหายใจไม่ทันอันนี้ผมจำได้

0: ช่ Radio Good Life Good Music
1: หนังเรื่องนี้ใครเป็นพระเอกไททานิคลีโอนาร์โดแบทแมนโรเบิร์ตแพตตินสันมือปืนโลกพระจันทร์เต๋าสมชายรู้ลึกรู้จริงรู้ขนาดนี้มีตั๋วหนังมาแจก

0: Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema แค่ตอบคำถามให้ได้ว่าหนังประจำสัปดาห์นี้เรื่องไหนใครเล่นตอบถูกรับบัตรชมภาพยนตร์จาก SF ไปเลย5รางวัลรางวัลละ4ใบ
1: เสร็จชะแน่
0: ติดตามกติกาได้ช่วง DJ ฟิล์มจันทร์ถึงศุกร์4โมงเย็นสนับสนุนโดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema
2: 5 4 3 2 1 1 1 1 1 1
0: อยากให้เพลงที่คุณเชียร์อยู่ที่1นานๆแบบนี้ฟัง Sunshine Radio แล้วส่งคะแนนทุกช่วง DJ
3: Sunshine Top 20
0: 20อันดับเพลงฮิตที่สุดของคุณผู้ฟังที่ถูกขอกันเข้ามามากที่สุดประจำสัปดาห์และติดตามการรายงานชาร์ตทุกวันอาทิตย์บ่าย 2-5 โมงเย็นสนับสนุนการจัดอันดับโดยศูนย์การค้า Pacific Park ศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวันโรงแรม Pacific Park ข้างโรบินสันศรีราชาโรงแรมระดับ4ดาวมาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับ5ดาวจากโครงการสตาร์โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการันตีด้วยรางวัล Go Circle Award 6ปีซ้อนจาก Agoda และ Traveloka และห้องอาหาร The Park ชั้น1โรงแรม Pacific Park ให้ The Park ดูแลมื้อสำคัญของคุณสนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: ดีไซน์สวยสัมผัสสบายพร้อมความคุ้มค่าที่เหนือกว่าพบกับ Index Sofa and Living Sale เลือกช็อปโซฟาดีไซน์พรีเมียมลดสูงสุด 70% พร้อมข้อเสนอพิเศษราคา Joy Price สำหรับโซฟาแบรนด์ Index และ Winner ทั้งโซฟาปรับระดับได้โซฟาผ้าโซฟาเบดพิเศษสำหรับ Joy Member ช็อปโซฟาทุกรุ่นรับเพิ่ม500 points ต่อชิ้นพร้อมรับสิทธิพิเศษจากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ17กันยายนถึง28ตุลาคมนี้ Design for Better Living Quality You Can Trust ที่ Index Living more.

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: ได้เวลาต้องแยกย้ายนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวร่ำลาไว้ด้วย2เพลงที่คุณช่วยเลือกนะครับวันนี้ขอบคุณมากเลยครับไว้เข้ามาทักทายแล้วก็มาพูดคุยนะมาช่วยเลือกเพลงเติมเพลย์ลิสต์ในช่วงบ่ายวันศุกร์ตั้งแต่บ่าย2โมงแน่นะครับต้องลาไปแล้ววันนี้นะครับก็พรุ่งนี้ขอให้เป็นวันพักผ่อนที่ดีของทุกคนนะครับวันนี้ผมทิ้งท้ายไว้2เพลงครับหนึ่งงานชื่อว่า The Oath ครับเป็นงานจากพี่บอยแล้วก็พี่ป๊อดนะในอัลบั้ม Boy Pod นะครับแล้วก็หนึ่งงานจากโปเตโต้ครับนี่คือรักเธอไปทุกวันเจอกันวันจันทร์นะ Have a good day ครับ

ันจะพูดว่าความรักทั้งหัวใจฉันอยู่ในเพลงนี้และเป็นความรักที่ฉันนั้นคอยเฝ้ารักษาไว้เป็นอย่างดีและมันจะมี

0: Good Radio Good Life Good Music
1: คุณจำเสียงเหล่านี้ได้ไหม
2: Sunshine Top of the Week
3: Healthy Tips
4: Remind on Weekend
1: คุ้นหูกับพวกเขาบ้างหรือเปล่า
5: จวันนี้นะคะมี
6: วันนี้ช่วงเย็นครับรับช่วงต่อเรียบร้อย
7: นี่ก็สะดวกดีเนาะในไลน์ก็สามารถจะพูด
1: แล้วไหนจะ
8: คนที่เขาแข็งแรงน
9: ี้ฝันปันน้ำใจ
10: สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรีและ Pacific Park ศรีราชาย
1: ังไม่รวมไปถึงนี่แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะถ้าคุณต้องการเราทำได้มากกว่านี้ VC Spot Production ผู้ผลิตงานสื่อโฆษณามืออาชีพสปอตวิทยุรถแห่จิงเกิลเพลงดนตรีประกอบโฆษณาถ่ายทำตัดต่อวิดีโอผลิตพรีเซนเทชันคุณภาพและมาตรฐานระดับสตูดิโอชั้นนำเลือกความสำเร็จเลือกเรา VC Spot Production โทรเลย 038-424-501-2

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: ฟังเพลงดูดีเจจัดรายการสดจากสตูดิโออัปเดตเพลงฮิตเทรนด์ใหม่ๆหรือข่าวในกระแสใช่แล้วครับแค่พิมพ์ sunshinefm.com แล้วกด Enter เว็บเดียวที่ทั้งฟังเพลงเพราะดูดีเจจัดรายการดูศิลปินที่มาสัมภาษณ์สดรวมถึงไม่พลาดเรื่องราวคู่ๆที่คอยอัปเดตให้ไม่ตกเทรนด์ sunshinefm.com พิมพ์เลย
2: Good life, good music

คุณกำลังฟังสัญชัยเรดิโอทางสถานีวิทยุสัญชัยดีไลท์ 88.5 MHz สนใจวางแผนสื่อโฆษณาติดต่อ038 424 501-2

0: Radio Good Life Good Music
1: Index Living Mall แจกความฟีลกู๊ดให้ทุกบ้านถึงเวลาแต่งบ้านให้สวยจื่นพร้อมเปิดโหมดเฉลิมฉลองให้สุดกับ Index Gift of Happiness 2026เทศกาลความสุขไม่รู้จบยิ่งช็อปยิ่งแฮปปี้เพราะ Index Living Mall ยืนหนึ่งเรื่องเฟอร์นิเจอร์ของใช้และของแต่งบ้านจัดมาให้คนรักบ้านได้เลือกช็อปดีไซน์จุใจของครบต้อนรับเทศกาลแห่งความสุขยิ่งใหญ่กว่าทุกปี30ตุลาคม2568ถึง7มกราคม2569กับเทศกาลความสุขไม่รู้จบIndex Gift of Happiness 2026ที่ Index Living Mall ทุกสาขาค่ะ
2: กางเกงตัวเดิมเคยใส่แล้วหล่อตอนนี้ใส่แล้วรั้งจนรอ
1: 2569กับเทศกาลความสุขไม่รู้จบ Index Gift of Happiness 2026ที่ Index Living Mall ทุกสาขาค่ะ
2: กางเกงตัวเดิมเคยใส่แล้วหล่อตอนนี้ใส่แล้วรั้งจนรอ
1: 2569กับเทศกาลความสุขไม่รู้จบ Index Gift of Happiness 2026ที่ Index Living Mall ทุกสาขาค่ะ
2: กางเกงตัวเดิมเคยใส่แล้วหล่อตอนนี้ใส่แล้วรั้งจนร้อง
3: At V Square Fitness Club
1: ไม่รู้จบ Index Gift of Happiness 2026ที่ Index Living Mall ทุกสาขาค่ะ
2: กางเกงตัวเดิมเคยใส่แล้วหล่อตอนนี้ใส่แล้วรั้งจนร้อง
3: At V Square Fitness Club
1: Gift of Happiness 2026ที่ Index Living Mall ทุกสาขาค่ะ
2: กางเกงตัวเดิมเคยใส่แล้วหล่อตอนนี้ใส่แล้วรั้งจนร้อง
3: At V Square Fitness Clubรูปเก๋ๆเคล้าคลอไปกับสารพัดเครื่องดื่มจากม่วนจอยบาร์พร้อมเลือกช็อปงานฝีมือที่เฮือนพวนชวนครับแซ่บพร้อมกันทั้งแซ่บไฮบิสโตรพัทยาสาย3ตรงข้ามโรงพยาบาลเมืองพัทยาและแซ่บไฮพัทยาใต้ตรงข้ามตึกคอม11โมงเช้าถึง4ทุ่มดูเมนูคลิก Facebook แซ่บไฮพัทยาสาย3แซ่บไฮแซ่บถึงแก่นอีสานในรูปแบบสากล
4: เช้าๆหาอะไรรองท้อง
5: สายๆนัดคุยงานต่อ
4: บ่ายๆก็นัดรวมกวนเพื่อนเก่า
5: ส่วนตอนค่ำก็มีนัดกินข้าวกับครอบครัว
4: จะดีแค่ไหนถ้าทุกนัดจบที่นี่นัดครั้งต่อไปนึกถึง Grab A Bike Cafe จะมีตติ้งหรือคุยงานพร้อมบริการเสมอ Wi-Fi ก็มีห้องน้ำก็สะอาดบรรยากาศสบายเมนูอาหารหลากหลายทั้งอาหารไทยร่วมสมัยยุโรปและญี่ปุ่นโดยเฉพาะกาแฟที่มีสูตรการเบลนด์เมล็ดเฉพาะตัว
5: Grab A Bike Cafe ใน VC Resident ติดม.ศรีปทุมชนบุรีนั่งได้ทั้งวัน7โมงเช้าถึง3ทุ่ม0972509361

0: ังเพลงกันมาแบบต่อเนื่องเลยนะคะช่วงนี้หิวกันหรือยังคะพริกไทยแนะนำที่นี่ดีกว่าค่ะที่ Grab a Bite Cafe ค่ะที่นี่เป็นร้านอาหารประเภทจานเดียวนะคะแต่ว่ามีทั้งอาหารยุโรปพิซซ่าพาสต้าสเต็กอาหารเอเชียอาหารญี่ปุ่นก็มีนะคะทั้งราเมงข้าวหมูทอดทงคัตสึอาหารไทยร่วมสมัยก็มีด้วยอย่างผัดไทยกุ้งสดข้าวผัดต้มยำกุ้งข้าวผัดพริกเผาไก่กรอบโอ้โหอร่อยทุกเมนูเลยค่ะแล้วก็ยังมีเครื่องดื่มด้วยนะคะทั้งร้อนทั้งเย็นเมล็ดกาแฟที่ร้านเนี่ยเป็นกาแฟบราซิลค่ะแล้วก็มีสูตรการเบลนด์เมล็ดกาแฟของทางร้านเนี่ยนะคะมีกลิ่นแล้วก็มีรสสัมผัสที่ละมุนแถมยังมีเครื่องดื่มพิเศษอื่นๆอีกเยอะเลยค่ะทั้งชาพีชที่ให้กลิ่นหอมหวานแล้วก็มีเมนูยอดฮิตด้วยนะคะอย่างชาผลไม้แล้วก็อิตาเลียนโซดารวมไปถึงสมูทตี้ด้วยแล้วก็มีขนมหวานด้วยขาดไม่ได้เลยนะคะสำหรับสายหวานทั้งวาฟเฟิลเบลเยียมนะคะซึ่งแป้งของทางร้านเนี่ยบอกเลยว่าเนื้อนุ่มมากๆเหนียวนิดๆอร่อยลงตัวมากๆค่ะพานาคอต้าอีกเมนูหนึ่งซึ่งเป็นเมนูที่ขายดีมากๆเลยนะคะด้วยสูตรซอสสตรอเบอรี่ที่เขาสร้างสรรค์ขึ้นมาเองเลยค่ะของว่างแบบอิ่มท้องก็มีเหมือนกันนะคะทั้งแซนด์วิชทูน่าหอมทอดหรือว่าชุดพิเศษเป็นกราฟไฟค่ะเป็นชุดรวมมิตรทั้งกุ้งปลาหมึกเฟรนช์ฟรายแล้วก็หอมทอดด้วยบรรยากาศที่ร้านเนี่ยน่านั่งมากๆเลยนั่งกันแบบสบายๆนั่งได้ทั้งวันมี Wi-Fi บริการด้วยร้านก็สะอาดเย็นสบายห้องน้ำสะอาดร้านอยู่ติดกับม.ศรีปทุมชลบุรีใกล้กับนิคมอมตะค่ะที่ Grab a Bite Cafe เขาเปิดทุกวันนะคะตั้งแต่ 7:00 น.จนถึง 3:00 น.แอดไลน์ ID ไปได้เลยนะคะพิมพ์ Grab a Bite Cafe เพิ่มเพื่อนได้เลยค่ะหรือว่าจะโทรไปก็ได้นะคะที่หมายเลข092-250-9361ค่ะ
1: Enjoy the day, enjoy the music

0: ส่งเพลงเพราะๆให้คุณผู้ฟังฟังกันหลายเพลงเลยนะคะช่วงนี้อยู่ด้วยกันกับ V Square Fitness Club ค่ะที่นี่อุปกรณ์ครบทันสมัยมีสระว่ายน้ำกว้างแล้วก็มั่นใจได้เลยนะคะกับเทรนเนอร์มืออาชีพประสบการณ์เยอะมากๆเลยแล้วก็ให้คำแนะนำได้แบบตรงจุดด้วยแถมยังช่วยแก้ไขปัญหาอาการบาดเจ็บได้อย่างทันท่วงทีด้วยค่ะที่นี่ค่ะ Fitness Clubที่ตอบโจทย์คนรักสุขภาพทั้งคนวัยทำงานหรือว่าผู้สูงอายุฟิตกันได้แบบทั้งครอบครัวเลยค่ะที่ V Square Fitness Club อยู่ที่บางเสร่ติดถนนสุขุมวิทนะคะหน้าโครงการบ้านคุณสุขจอดรถง่ายเดินทางสะดวกคุณดีสร้างได้แค่พาใจออกไปฟิตค่ะแล้ววันนี้ก็มีโปรโมชั่นพิเศษมาฝากกันด้วยนะคะที่หมายเลขนี้โทรไปได้เลยค่ะ0924826655และ Facebook ที่ SI V Square Fitness Club ค่ะ
1: Best International Hits.

0: by Radio Good Life Good Music
1: ศูนย์การค้า Terminal 21พัทยาเปิดประสบการณ์ช้อปปิ้งสุดชิคในบรรยากาศ Market Street จาก6ประเทศทั่วโลกครบทุกความต้องการกับแฟชั่นฟู้ดฟิล์มกว่า300ร้านค้า Foodland Supermarket และโรงภาพยนตร์ SFX Pier 21 Food Court กว่า30ร้านดังในราคาเริ่มต้นเพียง28บาทพลาดไม่ได้กับโปรโมชั่นพิเศษสุดกว่า300ร้านค้ามาค้นพบความหมายใหม่แห่งการช้อปได้ที่ Terminal 21พัทยา The whole world is here
2: เป็นส่วนตัวในแบบ Service Apartment อบอุ่นแบบที่ทำให้ความรู้สึกเหมือนอยู่บ้าน VC Resident Service Apartment ที่มีครบทั้งเฟอร์นิเจอร์ครบชุดมุมห้องครัวพร้อมชุดเครื่องครัวและเครื่องใช้ไฟฟ้าครบครัน High Speed Wi-Fi อ่างอาบน้ำที่ทำให้คุณได้ผ่อนคลายทุกห้องบริการทำความสะอาดห้องพักพนักงานต้อนรับพร้อมระบบความปลอดภัย CCTV อุ่นใจด้วยรปภ24ชั่วโมง VC Resident Service Apartment เดินทางสะดวกติดมหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตชลบุรีใกล้นิคมอมตะและสถานที่สำคัญมากมายสำรองที่พัก0381460067และ0927457772 www.vcresident.com Sunshine Radio
0: Sunshine Radio, Good Life, Good Music.

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: ชมพลุสุดอลังการเทศกาลดนตรีริมหาดหรือจะสาดน้ำวันไหลและงานใหญ่ๆอีกตลอดปีที่รอคุณมาเยือนพัทยาให้เราต้อนรับคุณในทุกเทศกาลที่โรงแรม VC Hotel พัทยาห้องพักสะอาดมีมาตรฐานพร้อมอาหารเช้าบริการเป็นเซตสะดวกสบายเดินทางง่ายใกล้ห้างใกล้หาดและสถานที่จัดงานสำคัญมากมาย
2: VC Hotel พัทยาถนนพระตำหนักพัทยาใต้สำรองห้องพักโทร038-424-504-8หรือเว็บไซต์ vchotelpattaya.com
3: หนังเรื่องนี้ใครเป็นพระเอกไททานิกลีโอนาร์โดแบทแมนโรเบิร์ตแพทินสันมือปืนโลกพระจันทร์เต๋าสมชายรู้ลึกรู้จริงรู้ขนาดนี้มีตั๋วหนังมาแจก Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinemaแค่ตอบคำถามให้ได้ว่าหนังประจำสัปดาห์นี้เรื่องไหนใครเล่นตอบถูกรับบัตรชมภาพยนตร์จาก SF ไปเลย5รางวัลรางวัลละ4ใบ
4: เสร็จแน่
3: ติดตามกติกาได้ช่วง DJ ฟิล์มจันทร์ถึงศุกร์4โมงเย็นสนับสนุนโดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class CinemaSunshine Radio Sunshine Radio
0: Sunshine Radio Sunshine Radio Good Life Good Music

0: ได้เวลาส่งเพลงเพราะกันต่อกับแบงค์ธนบัลนะครับ Sunshine Radio Thailand นะอยากฟังเพลงอะไรก็บอกกันที่ไลน์ Official เลยที่ @ Sunshine Radio นะครับคุณผู้ฟังพร้อมกับ VC Residence Service Apartment ด้วยนะครับให้ความสงบครับเป็นส่วนตัวท่ามกลางสังคมคุณภาพที่จอดรถก็สะดวกสบายเสริมด้วยความสะดวกก็ครบครันนะครับทั้งเฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ครัวครบชุดเลยนะครับทันสมัยด้วย High Speed Wi-Fi ห้องออกกำลังกายแล้วก็ผ่อนคลายด้วยอ่างอาบน้ำทุกห้องเลยครับพร้อมใส่ใจคุณด้วยบริการทำความสะอาดห้องพักแล้วก็อุ่นใจกับระบบรักษาความปลอดภัย CCTV ตลอด24ชั่วโมงนะครับกับ VC Residence Service Apartment นะครับเดินทางง่ายใกล้กับแหล่งสาธารณูปโภคนะครับถนนสุขุมวิทชลบุรีใกล้กับม.ศรีปทุมแล้วก็นิคมอมตะครับสอบถามเพิ่มเติมโทรเลยที่092-745-7772ครับและ038-146-067หรือเว็บไซต์คลิกเลยครับที่ vcresidence.com ครับได้เวลาส่งเพลงเพราะให้ฟังต่อเนื่องแล้วนะครับ
1: You're listening to Sunshine Radio. Good life, good music.

คุณกำลังฟังสัญชัยเรดิโอทางสถานีวิทยุสัญชัยดีไลท์ 88.5 MHz สนใจวางแผนสื่อโฆษณาติดต่อ038 424 501-2

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: ทุกครั้งที่ขับรถไม่เหงาหรอกค่ะเพราะเรามีเพื่อนเพื่อนคนนี้คอยเปิดเพลงเพราะๆให้ฟังมีเรื่องคูลๆมาเล่าให้ฟังบ่อยๆบางทีก็มีมุกที่คอยทำให้เราแอบอมยิ้มเพื่อนคนนี้ชื่อสัญชัยเรดิโอค่ะ
2: มีสัญชัยเรดิโอเป็นเพื่อนชัดๆไปตลอดทางแค่เปิดแอปแล้วคอนเน็กเข้ากับวิทยุติดรถยนต์แค่นี้การเดินทางครั้งต่อไปของคุณไม่ว่าจะขึ้นเหนือล่องใต้ฝนตกหรือรถติดรับรองไม่มีเหงาแน่นอน
3: Good life, good music.

0: Life and Health
1: การจุดธูปไหว้พระนอกจากจะทำให้เกิดฝุ่นละอองเล็กๆฟุ้งกระจายอยู่ในอากาศแล้วยังมีสารพิษที่เกิดจากการเผาไหม้ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพซึ่งก่อให้เกิดโรคมะเร็งได้หลายชนิดทั้งมะเร็งเม็ดเลือดมะเร็งปอดมะเร็งกระเพาะอีกทั้งยังมีก๊าซพิษต่างๆที่ทำให้เกิดอาการระคายเคืองตามีผลต่อระบบทางเดินหายใจหากสูดดมเข้าไปมากๆอาจทำให้หมดสติได้ค่ะบ้านที่มีกลุ่มเสี่ยงอาทิกลุ่มเด็กสตรีมีครรภ์ผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัวเช่นโรคหัวใจควรหลีกเลี่ยงการจุดธูปหรือหากหลีกเลี่ยงไม่ได้ควรทำความสะอาดเศษฝุ่นในบ้านอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้งหรือหากต้องไปในสถานที่ที่มีการจุดธูปควรสวมหน้ากากอนามัยหรือใช้ผ้าเช็ดหน้าปิดปากและจมูกแทนนะคะและเพราะว่าสิ่งสำคัญของการไหว้พระคือการบูชาด้วยใจที่มีความเคารพมีเจตนาที่ดีไหว้พระแล้วตั้งใจปฏิบัติในสิ่งที่ดีตามคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ถือเป็นการปฏิบัติที่ดีที่สุดแล้วค่ะอีกทั้งการไหว้พระแบบไม่จุดธูปยังช่วยลดฝุ่นควันรวมถึงป้องกันการเกิดไฟไหม้ได้อีกด้วยส่วนการไหว้พระด้วยการจุดธูปเทียนนั้นเป็นเพียงสิ่งที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาเพราะเชื่อกันว่ากลิ่นหอมของธูปและแสงสว่างของเทียนจะช่วยเป็นสื่อกลางในการส่งคำอธิษฐานเท่านั้นดังนั้นวิธีหลีกเลี่ยงการจุดธูปจึงสามารถทำได้ด้วยการใช้อุปกรณ์ทางเลือกแทนเช่นธูปเทียนไฟฟ้าหากจำเป็นต้องจุดให้ใช้ธูปไร้ควันหรือธูปสั้นแทนการใช้ธูปยาวเพื่อให้เกิดควันน้อยที่สุดตั้งกระถางธูปไว้ในที่ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวกและรีบดับธูปให้เร็วขึ้นหลังทำพิธีเสร็จหากสัมผัสควันธูปเป็นเวลานานควรล้างตาและล้างมือให้สะอาดทันทีค่ะ
0: Life and Health Life and Health

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: มองหารถยนต์ Toyota คุณภาพดีๆสักแห่ง Toyota เจริญยนต์ชลบุรีมากด้วยประสบการณ์พนักงานขายที่พร้อมให้คำแนะนำรถยนต์บริการเป็นกันเองซื้อขายแลกเปลี่ยนรถยนต์ใช้แล้วการันตีด้วยรางวัลผู้นำจำหน่ายยอดเยี่ยม3ปีซ้อนมั่นใจกับงานซ่อมด้วยศูนย์บริการครบวงจรตามมาตรฐาน Toyota เช็คระยะทันใจรอรับได้เลยภายใน60นาทีพบกันที่ Toyota เจริญยนต์ชลบุรีบริการด้วยรักแท้พร้อมดูแลคุณเสมอสำนักงานใหญ่ใกล้ตลาดนัดจตุจักรสาขาศรีราชาใกล้ตึกคอมศรีราชาสาขานาจอมเทียนใกล้ตลาดน้ำ4ภาคCall Center 038-388-999 Facebook ที่ Toyota CYC 2011 Website Toyota CYC

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: มองหารถยนต์ Toyota คุณภาพดีๆสักแห่ง Toyota เจริญยนต์ชลบุรีมากด้วยประสบการณ์พนักงานขายที่พร้อมให้คำแนะนำรถยนต์บริการเป็นกันเองซื้อขายแลกเปลี่ยนรถยนต์ใช้แล้วการันตีด้วยรางวัลผู้นำจำหน่ายยอดเยี่ยม3ปีซ้อนมั่นใจกับงานซ่อมด้วยศูนย์บริการครบวงจรตามมาตรฐาน Toyota เช็คระยะทันใจรอรับได้เลยภายใน60นาทีพบกันที่ Toyota เจริญยนต์ชลบุรีบริการด้วยรักแท้พร้อมดูแลคุณเสมอสำนักงานใหญ่ใกล้ตลาดนัดจตุจักรสาขาศรีราชาใกล้ตึกคอมศรีราชาสาขานาจอมเทียนใกล้ตลาดน้ำ4ภาคCall Center 038-388-999 Facebook ที่ Toyota CYC 2011 Website Toyota CYC.com
2: ถ้าคุณหมุนหาเราเท่าไหร่แล้วยังไม่เจอสักทีงั้นฟังผ่านแอปดีกว่าไหมStay tuneไปเลยครึ่งเดียวไม่ต้องหมุนไม่ต้องหาฟังเพลงเพราะได้ต่อเนื่องพร้อมสนุกไปกับสาระคูลๆและกิจกรรมทั้งปีอย่ารอช้าโหลดเลยทั้ง App Store Google Play Store และ Huawei App Gallery พอไม่ต้องหมุนแล้ว
3: Good Life Good Music

ฟังสัญชัยเรดิโอทางสถานีวิทยุสัญชัยดีไลท์ 88.5 MHz สนใจวางแผนสื่อโฆษณาติดต่อ038 424 501-2

0: Radio Good Life Good Music
1: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

0: Chai Radio. Good life, good music.
1: 5, 4, 3, 2, 1, 1, 1, 1, 1.
2: อยากให้เพลงที่คุณเชียร์อยู่ที่1 นานๆแบบนี้ฟัง Sunshine Radio แล้วส่งคะแนนทุกช่วง DJ
3: Sunshine Top 20
2: 20อันดับเพลงฮิตที่สุดของคุณผู้ฟังที่ถูกขอกันเข้ามามากที่สุดประจำสัปดาห์และติดตามการรายงานชาร์ตทุกวันอาทิตย์บ่าย 2 ถึง 5 โมงเย็นสนับสนุนการจัดอันดับโดยศูนย์การค้า Pacific Park ศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวันโรงแรม Pacific Park ข้างโรบินสันศรีราชาโรงแรมระดับ4ดาวมาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับ5ดาวจากโครงการสตาร์โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการันตีด้วยรางวัล Go Circle Award 6ปีซ้อนจาก Agoda และ Traveloka และห้องอาหาร The Park ชั้น1โรงแรม Pacific Park ให้ The Park ดูแลมื้อสำคัญของคุณ
0: Sunshine Radio. Good life, good music.

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: คุณจำเสียงเหล่านี้ได้ไหม
2: Sunshine Top of the Week
3: Healthy Tips
4: Remind on Weekend
1: คุ้นหูกับพวกเขาบ้างหรือเปล่า
5: จะวันนี้นะคะมี
6: วันนี้ช่วงเย็นครับรับช่วงต่อเรียบร้อย
7: นี่ก็สะดวกดีเนาะในไลน์ก็สามารถจะพูด
1: แล้วไหนจะ
8: คนที่เขาแข็งแรงน
9: ี้ฝันปันน้ำใจ
10: สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรีและแปซิฟิกพาร์คศรีราชาย
1: ังไม่รวมไปถึงนี่แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะถ้าคุณต้องการเราทำได้มากกว่านี้ VC Spot Production ผู้ผลิตงานสื่อโฆษณามืออาชีพสปอตวิทยุรถแห่จิงเกิลเพลงดนตรีประกอบโฆษณาถ่ายทำตัดต่อวิดีโอผลิตพรีเซนเทชันคุณภาพและมาตรฐานระดับสตูดิโอชั้นนำเลือกความสำเร็จเลือกเรา VC Spot Production โทรเลย 038-424-501-2

คุณกำลังฟังสัญชัยเรดิโอทางสถานีวิทยุสัญชัยดีไลท์ 88.5 MHz สนใจวางแผนสื่อโฆษณาติดต่อ038 424 5012

0: Thai Radio. Good life, good music.
1: 5, 4, 3, 2, 1, 1, 1, 1, 1.
2: อยากให้เพลงที่คุณเชียร์อยู่ที่1นานๆแบบนี้ฟังSunshine Radio แล้วส่งคะแนนทุกช่วงดีเจ
3: Sunshine Top 20
2: 20อันดับเพลงฮิตที่สุดของคุณผู้ฟังที่ถูกขอกันเข้ามามากที่สุดประจำสัปดาห์และติดตามการรายงานชาร์ตทุกวันอาทิตย์บ่าย 2 ถึง 5 โมงเย็นสนับสนุนการจัดอันดับโดยศูนย์การค้า Pacific Park ศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวันโรงแรม Pacific Park ข้างโรบินสันศรีราชาโรงแรมระดับ4ดาวมาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับ5ดาวจากโรงการสตาร์โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการันตีด้วยรางวัล Go Circle Award 6ปีซ้อนจาก Agoda และ Traveloka และห้องอาหาร The Park ชั้น1โรงแรม Pacific Park ให้ The Park ดูแลมื้อสำคัญของคุณ
0: Sunshine Radio. Sunshine Radio. Good life, good music.

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

คุณกำลังฟังสัญชัยเรดิโอทางสถานีวิทยุสัญชัยดีไลท์ 88.5 MHz สนใจวางแผนสื่อโฆษณาติดต่อ038 424 501-2

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: หนังเรื่องนี้ใครเป็นพระเอกไททานิคลีโอนาร์โดแบทแมนโรเบิร์ตแพทินสันมือปืนโลกพระจันทร
2: ์เต๋าสมชาย
1: รู้ลึก
2: รู้จริง
1: รู้ขนาดนี้มีตั๋วหนังมาแจก Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema แค่ตอบคำถามให้ได้ว่าหนังประจำสัปดาห์นี้เรื่องไหนใครเล่นตอบถูกรับบัตรชมภาพยนตร์จาก SF ไปเลย5รางวัลรางวัลละ4ใบ
2: เสร็จฉันแน่
1: ติดตามกติกาได้ช่วง DJ ฟิล์มจันทร์ถึงศุกร์4โมงเย็นสนับสนุนโดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema

best international hits.

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: ถ้าคุณหมุนหาเราเท่าไหร่แล้วยังไม่เจอสักทีงั้นฟังผ่านแอปดีกว่าไหมสเตจูนไปเลยครึ่งเดียวไม่ต้องหมุนไม่ต้องหาฟังเพลงเพราะได้ต่อเนื่องพร้อมสนุกไปกับสาระคูลๆและกิจกรรมทั้งปีอย่ารอช้าโหลดเลยทั้ง App Store Google Play Store และ Huawei App Gallery พอไม่ต้องหมุนแล้ว
2: Good Life Good Music

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: ทุกครั้งที่ขับรถไม่เหงาหรอกค่ะเพราะเรามีเพื่อนเพื่อนคนนี้คอยเปิดเพลงเพราะๆให้ฟังมีเรื่องคูลๆมาเล่าให้ฟังบ่อยๆบางทีก็มีมุกที่คอยทำให้เราแอบอมยิ้มเพื่อนคนนี้ชื่อ Sunshine Radio ค่ะ
2: มี Sunshine Radio เป็นเพื่อนชัดๆไปตลอดทางแค่เปิดแอปแล้วคอนเน็กต์เข้ากับวิทยุติดรถยนต์แค่นี้การเดินทางครั้งต่อไปของคุณไม่ว่าจะขึ้นเหนือล่องใต้ฝนตกหรือรถติดรับรองไม่มีเหงาแน่นอน
3: Good life good music Sunshine Radio
0: Sunshine Radio Good Life Good Music

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: คุณจำเสียงเหล่านี้ได้ไหม
2: Sunshine Top of the Week
3: Healthy Tips
4: Remind on Weekend
1: คุ้นหูกับพวกเขาบ้างหรือเปล่า
5: จวันนี้นะคะมี
6: วันนี้ช่วงเย็นครับรับช่วงต่อเรียบร้อย
7: นี่ก็สะดวกดีเนาะในไลน์ก็สามารถจะพูด
1: แล้วไหนจะ
8: คนที่เขาแข็งแรงน
9: ี้ฝันปันน้ำใจ
10: สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรีและ Pacific Park ศรีราชาย
1: ังไม่รวมไปถึงนี่แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะถ้าคุณต้องการเราทำได้มากกว่านี้ VC Spot Production ผู้ผลิตงานสื่อโฆษณามืออาชีพสปอตวิทยุรถแห่จิงเกิลเพลงดนตรีประกอบโฆษณาถ่ายทำตัดต่อวิดีโอผลิตพรีเซนเทชันคุณภาพและมาตรฐานระดับสตูดิโอชั้นนำเลือกความสำเร็จเลือกเรา VC Spot Production โทรเลย 038-424-501-2

0: by Radio Good Life Good Music
1: ฟังเพลงดูดีเจจัดรายการสดจากสตูดิโออัปเดตเพลงฮิตเทรนด์ใหม่ๆหรือข่าวในกระแสใช่แล้วครับแค่พิมพ์ sunshinefm.com แล้วกด Enter เว็บเดียวที่ทั้งฟังเพลงเพราะดูดีเจจัดรายการดูศิลปินที่มาสัมภาษณ์สดรวมถึงไม่พลาดเรื่องราวคู่ๆที่คอยอัปเดตให้ไม่ตกเทรนด์ sunshinefm.com พิมพ์เลย
2: Good life, good music

0: Thai Radio. Good life, good music.
1: 5, 4, 3, 2, 1, 1, 1, 1, 1.
2: อยากให้เพลงที่คุณเชียร์อยู่ที่1นานๆแบบนี้ฟัง Sunshine Radio แล้วส่งคะแนนทุกช่วง DJ.
3: Sunshine Top 20.
2: 20อันดับเพลงฮิตที่สุดของคุณผู้ฟังที่ถูกขอกันเข้ามามากที่สุดประจำสัปดาห์และติดตามการรายงานชาร์ตทุกวันอาทิตย์บ่าย2ถึง5โมงเย็นสนับสนุนการจัดอันดับโดยศูนย์การค้า Pacific Park ศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวันโรงแรม Pacific Park ข้างโรบินสันศรีราชาโรงแรมระดับ4ดาวมาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับ5ดาวจากโครงการสตาร์โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการันตีด้วยรางวัล Gold Circle Award 6ปีซ้อนจาก Agoda และ Traveloka และห้องอาหาร The Park ชั้น1โรงแรม Pacific Park ให้ The Park ดูแลมื้อสำคัญของคุณ
0: Sunshine Radio. Good life, good music.

0: Good Life Radio Good Life Good Music
1: หนังเรื่องนี้ใครเป็นพระเอกไททานิกลีโอนาร์โดแบทแมนโรเบิร์ตแพตตินสันมือปืนโลกพระจันทร์เต๋าสมชายรู้ลึกรู้จริงรู้ขนาดนี้มีตั๋วหนังมาแจก Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinemaแค่ตอบคำถามให้ได้ว่าหนังประจำสัปดาห์นี้เรื่องไหนใครเล่นตอบถูกรับบัตรชมภาพยนตร์จาก SF ไปเลย5รางวัลรางวัลละ4ใบ
2: เสร็จชะแน
1: ่ติดตามกติกาได้ช่วง DJ ฟิล์มจันทร์ถึงศุกร์4โมงเย็นสนับสนุนโดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema

Sunshine Radio. Sunshine Radio. Good life, good music.

0: Good Life Radio Good Life Good Music
1: ถ้าคุณหมุนหาเราเท่าไหร่แล้วยังไม่เจอสักทีงั้นฟังผ่านแอปดีกว่าไหมสเตจูนไปเลยคลื่นเดียวไม่ต้องหมุนไม่ต้องหาฟังเพลงเพราะได้ต่อเนื่องพร้อมสนุกไปกับสาระคูลๆและกิจกรรมทั้งปีอย่ารอช้าโหลดเลยทั้ง App Store Google Play Store และ Huawei App Gallery พอไม่ต้องหมุนแล้ว
2: Good Life Good Music

0: Sky Radio Good Life Good Music
1: ฟังเพลงดูดีเจจัดรายการสดจากสตูดิโออัปเดตเพลงฮิตเทรนด์ใหม่ๆหรือข่าวในกระแสใช่แล้วครับแค่พิมพ์ sunshinefm.com แล้วกด Enter เว็บเดียวที่ทั้งฟังเพลงเพราะดูดีเจจัดรายการดูศิลปินที่มาสัมภาษณ์สดรวมถึงไม่พลาดเรื่องราวคูลๆที่คอยอัปเดตให้ไม่ตกเทรนด์ sunshinefm.com พิมพ์เลย
2: Good life, good music

0: by Radio Good Life Good Music
1: ทุกครั้งที่ขับรถไม่เหงาหรอกค่ะเพราะเรามีเพื่อนเพื่อนคนนี้คอยเปิดเพลงเพราะๆให้ฟังมีเรื่องคูลๆมาเล่าให้ฟังบ่อยๆบางทีก็มีมุกที่คอยทำให้เราแอบอมยิ้มเพื่อนคนนี้ชื่อ Sunshine Radio ค่ะ
2: มี Sunshine Radio เป็นเพื่อนชัดๆไปตลอดทางแค่เปิดแอปแล้วคอนเน็กต์เข้ากับวิทยุติดรถยนต์แค่นี้การเดินทางครั้งต่อไปของคุณไม่ว่าจะขึ้นเหนือล่องใต้ฝนตกหรือรถติดรับรองไม่มีเหงาแน่นอน
3: Good Life Good Music

0: Why Radio Good Life Good Music
1: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: คุณจำเสียงเหล่านี้ได้ไหม
2: Sunshine Top of the Week
3: Healthy Tips
4: Remind on Weekend
1: คุ้นหูกับพวกเขาบ้างหรือเปล่า
5: จ้าวันนี้นะคะมี
6: วันนี้ช่วงเย็นครับรับช่วงต่อเรียบร้อย
7: วันนี้ก็สะดวกดีเนาะในไลน์ก็สามารถที่จะพ
1: ู
7: ด
1: แล้วไหนจะ
8: คนที่เขาแข็งแรงน
9: ี้ฝันปันน้ำใจ
10: สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรีและ Pacific Park ศรีราชาย
1: ังไม่รวมไปถึงนี่แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะถ้าคุณต้องการเราทำได้มากกว่านี้ VC Spot Production ผู้ผลิตงานสื่อโฆษณามืออาชีพสปอตวิทยุรถแห่จิงเกิลเพลงดนตรีประกอบโฆษณาถ่ายทำตัดต่อวิดีโอผลิตพรีเซนเทชันคุณภาพและมาตรฐานระดับสตูดิโอชั้นนำเลือกความสำเร็จเลือกเรา VC Spot Production โทรเลย 038-424-501-2

0: Good Radio Good Life Good Music
1: ฟังเพลงดูดีเจจัดรายการสดจากสตูดิโออัปเดตเพลงฮิตเทรนด์ใหม่ๆหรือข่าวในกระแสใช่แล้วครับแค่พิมพ์ sunshinefm.com แล้วกด Enter เว็บเดียวที่ทั้งฟังเพลงเพราะดูดีเจจัดรายการดูศิลปินที่มาสัมภาษณ์สดรวมถึงไม่พลาดเรื่องราวคูลๆที่คอยอัปเดตให้ไม่ตกเทรนด์ sunshinefm.com พิมพ์เลย
2: Good Life Good Music

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: ถ้าคุณหมุนหาเราเท่าไหร่แล้วยังไม่เจอสักทีงั้นฟังผ่านแอปดีกว่าไหมสเตจูนไปเลยครึ่งเดียวไม่ต้องหมุนไม่ต้องหาฟังเพลงเพราะได้ต่อเนื่องพร้อมสนุกไปกับสาระคูลๆและกิจกรรมทั้งปีอย่ารอช้าโหลดเลยทั้ง App Store Google Play Store และ Huawei App Gallery พอไม่ต้องหมุนแล้ว
2: Good Life Good Music

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: คุณจำเสียงเหล่านี้ได้ไหม
2: Sunshine Top of the Week
3: Healthy Tips
4: Remind on Weekend
1: คุ้นหูกับพวกเขาบ้างหรือเปล่า
5: จวันนี้นะคะมีค
6: ุณช่วงเย็นครับรับช่วงต่อเรียบร้อย
7: นี่ก็สะดวกดีเนาะในไลน์ก็สามารถจะพูด
1: แล้วไหนจะ
8: คนที่เขาแข็งแรงน
9: ี้ฝันปันน้ำใจ
10: สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรีและ Pacific Park ศรีราชาย
1: ังไม่รวมไปถึงนี่แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะถ้าคุณต้องการเราทำได้มากกว่านี้ VC Spot Production ผู้ผลิตงานสื่อโฆษณามืออาชีพสปอตวิทยุรถแห่จิงเกิลเพลงดนตรีประกอบโฆษณาถ่ายทำตัดต่อวิดีโอผลิตพรีเซนเทชันคุณภาพและมาตรฐานระดับสตูดิโอชั้นนำเลือกความสำเร็จเลือกเรา VC Spot Production โทรเลย038 424 501-2

0: Good Radio Good Life Good Music
1: 5 4 3 2 1 1 1 1 1
2: อยากให้เพลงที่คุณเชียร์อยู่ที่1นานๆแบบนี้ฟัง Sunshine Radio แล้วส่งคะแนนทุกช่วง DJ
3: Sunshine Top 20
2: 20อันดับเพลงฮิตที่สุดของคุณผู้ฟังที่ถูกขอกันเข้ามามากที่สุดประจำสัปดาห์และติดตามการรายงานชาร์ตทุกวันอาทิตย์บ่าย2ถึง5โมงเย็นสนับสนุนการจัดอันดับโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวันโรงแรมแปซิฟิกพาร์คข้างโรบินสันศรีราชาโรงแรมระดับ4ดาวมาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับ5ดาวจากโครงการสตาร์โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการันตีด้วยรางวัลโกลด์เซอร์เคิลอวอร์ด6ปีซ้อนจาก Agoda และ Traveloka และห้องอาหารเดอะพาร์คชั้น1โรงแรมแปซิฟิกพาร์คให้เดอะพาร์คดูแลมื้อสำคัญของคุณ
0: Sunshine Radio, Good Life, Good Music.

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: หนังเรื่องนี้ใครเป็นพระเอกไททานิคลีโอนาร์โดแบทแมนโรเบิร์ตแพทินสันมือปืนโลกพระจันทร
2: ์เต๋าสมชาย
1: รู้ลึก
2: รู้จริง
1: รู้ขนาดนี้มีตั๋วหนังมาแจก Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema แค่ตอบคำถามให้ได้ว่าหนังประจำสัปดาห์นี้เรื่องไหนใครเล่นตอบถูกรับบัตรชมภาพยนตร์จาก SF ไปเลย5รางวัลรางวัลละ4ใบ
2: เสร็จชันแน่
1: ติดตามกติกาได้ช่วง DJ ฟิล์มจันทร์ถึงศุกร์4โมงเย็นสนับสนุนโดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: ทุกครั้งที่ขับรถไม่เหงาหรอกค่ะเพราะเรามีเพื่อนเพื่อนคนนี้คอยเปิดเพลงเพราะๆให้ฟังมีเรื่องคูลๆมาเล่าให้ฟังบ่อยๆบางทีก็มีมุกที่คอยทำให้เราแอบอมยิ้มเพื่อนคนนี้ชื่อสัญชัยเรดิโอค่ะ
2: มีสัญชัยเรดิโอเป็นเพื่อนชัดๆไปตลอดทางแค่เปิดแอปแล้วคอนเน็กเข้ากับวิทยุติดรถยนต์แค่นี้การเดินทางครั้งต่อไปของคุณไม่ว่าจะขึ้นเหนือล่องใต้ฝนตกหรือรถติดรับรองไม่มีเหงาแน่นอน
3: Life, good music.

คุณกำลังฟังสัญชัยเรดิโอทางสถานีวิทยุสัญชัยดีไลท์ 88.5 MHz สนใจวางแผนสื่อโฆษณาติดต่อ038 424 5012

0: Chai Radio. Good life, good music.
1: ถ้าคุณหมุนหาเราเท่าไหร่แล้วยังไม่เจอสักทีงั้นฟังผ่านแอปดีกว่าไหมสเตจูนไปเลยครึ่งเดียวไม่ต้องหมุนไม่ต้องหาฟังเพลงเพราะได้ต่อเนื่องพร้อมสนุกไปกับสาระคูลๆและกิจกรรมทั้งปีอย่ารอช้าโหลดเลยทั้ง App Store Google Play Store และ Huawei App Gallery พอไม่ต้องหมุนแล้ว
2: Good life, good music

เหมือนเดิมก็เป็นอย่างนี้แล้ววันไปไม่ว่าเธอจะมองทางใดก็ไม่มีเลยคนที่เข้าใจขอเพียงสักคน

0: ช่ Radio Good Life Good Music
1: ทุกครั้งที่ขับรถไม่เหงาหรอกค่ะเพราะเรามีเพื่อนเพื่อนคนนี้คอยเปิดเพลงเพราะๆให้ฟังมีเรื่องคูลๆมาเล่าให้ฟังบ่อยๆบางทีก็มีมุกที่คอยทำให้เราแอบอมยิ้มเพื่อนคนนี้ชื่อ Sunshine Radio ค่ะ
2: มี Sunshine Radio เป็นเพื่อนชัดๆไปตลอดทางแค่เปิดแอปแล้วคอนเนคเข้ากับวิทยุติดรถยนต์แค่นี้การเดินทางครั้งต่อไปของคุณไม่ว่าจะขึ้นเหนือล่องใต้ฝนตกหรือรถติดรับรองไม่มีเหงาแน่นอน
3: Good Life Good Music

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964